คุณครูนะคะวาดภาพเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะครูหญิงวาดเป็นสิงโตค่ะใช่ค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆสามารถระบายสีได้ค่ะให้ผลงานของเราสวยงามนะคะผลงานของเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตากให้แห้งค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจึงจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆ เดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

ผู้หญิงจะให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการค่ะเด็กๆเลือกสีและคู่กรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยเด็กๆอย่าลืมปาดสีนะคะวาดได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะของน้องสแตมขอเชิญน้องสแตมค่ะน้องสแตมถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องสแตมปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไฮรุ้ง
0: ปั้นเป็นสายรุ้งแล้วน้องสแตมใช้ดินน้ำมันสีอะไรปั้นคะ
1: สีนี
0: ้สีชมพูและสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: สีม่วง
1: สีม่วง
0: เก่งมากค่ะเด็กๆคะผลงานของน้องสแตมสวยไหมคะ
2: สวย
0: ปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะและคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องบาสค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
3: กิจกรรมวาดภาพสีน้ำ
0: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำและน้องบาทวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: สิงโต
0: สิงโตและวาดเป็นภาพอะไรอีกคะ
3: พระอาทิตย
0: ์เป็นดวงอาทิตย์ผลงานของน้องบาทสวยไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวไปล้างมือเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในท่าทางต่างกันค่ะครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกค่ะภาพนี้นะคะคือภาพนกนกสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกในภาพนี้อยู่ในท่าทางลักษณะอย่างไรคะกำลังบินใช่ไหมคะกลางปีกครูหญิงนะคะจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกในภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูแล้วนกภาพนี้อยู่ที่ไหนคะเด็กๆก็อยู่บนกิ่งไม้ครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแมวแมวสีอะไรคะเด็กๆแมวสีส้มครูหญิงจะนำภาพแมวไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูครูหญิงจะนำภาพนกสีชมพูไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแมวแมวสีอะไรคะแมวสีส้มแมวในภาพนี้ลักษณะอย่างไรคะเด็กๆแมวสีส้มแมวกำลังทำท่าอะไรอยู่ลุงกำลังท่านอนใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพแมวไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกนกอะไรคะเด็กๆทราบไหมนกฮูกครูหญิงนำภาพนกฮูกไปวางกระจายไว้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกฮูกภาพนี้นกฮูกกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเกาะกิ่งไม้ครูหญิงจะนำภาพนกฮูกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ไก่
0: ภาพไก่ไก่ในภาพนี้สีอะไรคะสีขาวครูหญิงจะนำภาพไก่ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพภาพไก่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไก่ในภาพนี้มีลักษณะท่าทางอย่างไรคะไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกกำลังก้มจิกกินอาหารใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพไก่ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกในภาพนี้สีอะไรคะสีน้ำตาลครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพสัตว์ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการ

0: ู้หญิงจะนำภาพแมวภาพนี้แมวภาพนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะและเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพไหนลูกภาพแมวแมวภาพนี้กำลังทำอะไรคะกำลังนอนใช่ไหมคะผู้หญิงจะนำภาพแมวมาจับคู่แบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าผู้หญิงได้จับคู่ภาพแมวที่อยู่ในท่าทางที่ต่างกันนะคะและเด็กๆช่วยคุณครูหาอีกสิคะว่าคุณครูจะจับคู่ภาพสัตว์ไหนอีกคะนกฮูกนกฮูกภาพนี้ใช่ไหมคะผู้หญิงจะนำมาจับคู่เลยและเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนกฮูกอีกภาพนึงอยู่ตรงไหนภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ผู้หญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยผู้หญิงได้จับคู่ภาพนกฮูกที่อยู่ในท่าทางต่างกันแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะผู้หญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในท่าทางต่างกันไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันน้องก็มีเลือกภาพอะไรคะ

ที่เด็กๆจะตัดคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูก

0: ี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางที่ต่างกันถูกต้องไหมภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นกคู
0: ่นกคู่และภาพที่สองคือภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่ไก่และภาพที่สามคือภาพอะไรคะ
1: นก
0: นกและภาพที่สี่คือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดและภาพที่ห้าคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวและภาพที่หกคือภาพอะไรคะ
1: นก
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: ผู้หญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายภาพแรกนำภาพอะไรมาคะก้อนหินและภาพปลายคือภาพอะไรคะภาพทรายให้เด็กๆเลือกภาพทรายค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพทรายเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพทรายมีภาพอะไรบ้างภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรนะคะภาพทรายมีภาพอะไรบ้างคะเลือกภาพทรายค่ะน้องกันช่วยคุณครูเลือกหน่อยค่ะหนูต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพทรายและภาพปลายของภาพอะไรคะเด็กๆก้อนหินอยู่ภาพไหนคะมาต่อได้เลยค่ะต่อด้านนี้ได้ค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆก้อนหินมีภาพไหนบ้างคะภาพแรกที่เป็นภาพก้อนหินและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกดินนำมาต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ด
0: ินภาพแรกที่เป็นภาพดินคือภาพไหนคะภาพไหนคะถูกต้องค่ะนำมาต่อได้เลยค่ะ

0: เด็กก็มีเด็กร้องหาภาพแรกที่เป็นภาพต้นหินต่อท่านนี้ด้วยค่ะเก่งมากค่ะและภาพปลายของภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะก้อนหินนำมาวางตรงได้ดีค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพดินเด็กหาภาพแรกที่เป็นภาพดินและภาพปลายของภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรลูก
1: ก
0: ้อนหินเด็กหาภาพแรกที่เป็นก้อนหินถูกไหมคะน้องการนั่นภาพปลายหนูภาพปลายต่อภาพปลายไม่ถูกต้องนะคะจะต้องหาภาพก้อนหินที่เป็นภาพแรกและภาพต่อ

ได้ค่ะเด็กๆลองหาภาพทรายที่เป็นภาพแรกภาพทรายที่เป็นภาพแรกแต่ภาพนี้เราไม่มีต่อนะคะเรายังเหลืออีก2ภาพเราต้องต่อให้ครบค่ะลองเปลี่ยนภาพภาพมีภาพไหนบ้างและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะดินและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ

่อได้เลยค่ะวางชิปติดกันเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆต่อภาพได้ถูกต้องไหมคะมีภาพไหนที่ไม่ต่อเนื่องกันไหมคะมีไหมไม่มีแต่ว่าเด็กๆเล่นเกมภาพโดมิโนได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพหนูนำมาจับคู่ได้เลยค่ะหนูภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูเด็กๆลองหาภาพนกสีชมพูหนึ่งภาพสิคะคือไหนคะคุณนวลจับคู่ได้เลยและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะภาพนกนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะ

ที่ภาพอะไรคะคือภาพอะไรคะภาพไก่ถูกต้องค่ะและภาพไก่ยิงภาพอยู่ไหนคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ

0: ปัง
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกวางข้างไหนดีคะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกแมวนำภาพแมวมาจับคู่ได้เลยค่ะ

0: จับคู่คือภาพอะไรคะภาพเป็ดและภาพที่6ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
2: บายบาย
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือเจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโป
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโป้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปโป้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโป้หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: อะไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: จ้ารับโบรสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง102-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียน

0: การสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
2: อนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ย

0: ฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
0: ็
2: น
1: ป้อแก้ว
0: ไม่น่าเชื่อเลย
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
4: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อัดคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอ

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงฤดูฝนค่ะช่วงฤดูฝนนี้นะคะถ้าฝนตกนะคะเด็กๆจะดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรอย่างเช่นนะคะเด็กๆไม่ตากฝนหรือว่าถ้าเด็กๆนะคะเดินทางกลับบ้านและฝนตกเด็กๆสามารถนำร่มหรือว่าเสื้อกันฝนนะคะมาป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝนได้นะคะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: อย่าออกไปเล่นเพราะว่าฝนตกค่ะ
0: ไม่ออกไปเล่นน้ำฝนเวลาฝนตกและหนูดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ก็ใส่เสื้อกันฝนค่ะ
0: ใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนตอนไหนคะ
1: ตอนที่ฝนตกค่ะ
0: ตอนที่ฝนตกถ้าหนูไม่ใส่เสื้อกันฝนหนูจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สบายค่ะ
0: จะไม่สบายแล้วถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องไปไหนคะ
1: ต้องไปกินยาค่ะ
0: ต้องไปกินยาหรือว่าไปหาคุณหมอเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องมายนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องมายบอกว่าไม่ออกไปเล่นน้ำฝนหรือว่าไปตากฝนค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะออกไปข้างนอกแล้วมีฝนตกให้เด็กๆใส่เสื้อกันฝนเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสค่ะ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ใส่เสื้อกันฝนครับ
0: ใส่เสื้อกันฝนแล้วเราต้องใส่เสื้อกันฝนตอนไหนคะ
2: ตอนฝนตกครับ
0: ตอนที่ฝนตกถ้าเด็กๆใส่เสื้อกันฝนแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
2: หนาวครับ
0: ถ้าใส่เสื้อกันฝนแล้วเราจะเปียกฝนไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่เปียกนอกจากหนูจะดูแลตนเองด้วยการใส่เสื้อกันฝนแล้วหนูยังดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะในช่วงฤดูฝน
2: ใส่หมวกครับ
0: ใส่หมวกช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคะ
2: ป้องกันฝนครับ
0: ป้องกันฝนหรือว่าละอองฝนได้นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องบาสใส่เสื้อกันฝนเมื่อเวลาฝนตกค่ะและยังใส่หมวกนะคะเพื่อป้องกันฝนหรือว่าละอองฝนด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
4: กางร่มค่ะ
0: ก างร่มกางร่มตอนไหนคะ
4: ตอนฝนตก
0: ตอนที่ฝนตกแล้วหนูกางร่มตอนที่ฝนตกหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
4: ใส่หมวกค่ะ
0: ใส่หมวกใส่หมวกแล้วหมวกช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยทำให้เปียกน้อยลง
0: หมวกจะช่วยทำให้เปียกฝนน้อยลงหรือว่าป้องกันละอองฝนได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฝองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องอองฟองดูแลตนเองด้วยการกางร่มและใส่หมวกค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ที่บ้านหนูฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วย
0: ที่บ้านฝนตกหนักและมีฟ้าผ่าแล้วหนูดูแลตนเองอย่างไรคะเมื่อฝนตก
3: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนจะช่วยป้องกันอะไรคะ
3: ฝน
0: ป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนใช่ไหมคะแล้วหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะในช่วงฤดูฝน
3: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกใส่หมวกแล้วจะช่วยอะไรคะ
3: จะช่วยไม่ให้เปียกฝน
0: จะช่วยไม่ให้เปียกฝนหรือว่าไม่โดนละอองฝนนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องกวินใส่เสื้อกันฝนและใส่หมวกเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: อาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
5: ฝนตกหนัก
0: ฝนตกหนักแล้วเมื่อฝนตกหนักหนูดูแลตนเองอย่างไรคะ
5: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคะ
5: กางร่ม
0: หนูกางร่มด้วยใช่ไหมคะกางร่มแล้วตัวของเราจะเปียกฝนไหมคะไม่เปียกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาการเลยค่ะน้องอาการนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องอาการดูแลตนเองด้วยการกางร่มและใส่เสื้อกันฝนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกฝนค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: กางร่ม
0: กางร่มกางร่มเพื่อป้องกันอะไรคะ
1: ฝน

0: ป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกฝนและหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ห่มผ้าห่ม
0: ห่มผ้าห่มเพราะว่าเวลาฝนตกหนูรู้สึกอย่างไรคะ
1: หนาว
0: เวลาฝนตกรู้สึกหนาวจึงห่มผ้าห่มใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะ

0: ผ้าห่มมาห่มค่ะเพื่อดูแลตนเองค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องแก้มใส
0: ชื่อน้องแก้มใสค่ะ
1: น้องแก้มใสค่ะ
0: น้องแก้มใสค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ร่ม
0: กางร่มกางร่มแล้วช่วยอะไรบ้างคะ
1: มัดปลาย
0: ไม่ให้ตัวเองเปียกฝนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: กางร่ม
0: กางร่มกางร่มเพื่อป้องกันอะไรได้บ้างคะ
2: หนาว
0: เวลาฝนตกหนูรู้สึกหนาวใช่ไหมคะถ้าหนูรู้สึกหนาวหนูจะทำอย่างไรคะ
2: เอาห่ม
0: ห่มผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนค่ะเด็กๆนะคะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนได้ด้วยการกางร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกฝนหรือว่าเจ็บป่วยได้ค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

จังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีฟทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

ต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมค่ะเด็กๆเดินมาจับมือกันเป็นวงกลมเลยเราจะจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่หนึ่งวงค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมาเป็นผู้นำยกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้อยู่ตรงกลางวงเลยค่ะน้องออโต้จะทำท่าอะไรให้เด็กๆ ดูน้องออโต้นะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

ก่งมากค่ะและคุณหญิงจะหาผู้นำคนต่อไปค่ะใครอยากเป็นผู้นำยกมือค่ะน้องอองฟองค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆดูนะคะว่าน้องอองฟองทําท่าอะไรและให้เด็กๆทําท่าตามน้องอองฟองนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

เก่งมากค่ะและคุณหญิงจะหาผู้นำอีกหนึ่งคนค่ะเด็กๆใครอยากจะเป็นผู้นำยกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะให้เด็กๆดูท่าตามน้องขนมหวานนะคะและให้เด็กๆทำท่าตามน้องขนมหวานค่ะฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเราผ่อนคลายกันค่ะเด็กๆหาพื้นที่นั่งและนั่งท่าในท่าที่สบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามฝึกให้เด็กๆนะคะได้มีความเป็นผู้นำค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะคุณครูจะชี้ชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยสัตว์น่ารู้หน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะคือเรื่องประเภทของสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะครูหญิงนะคะมีเพลงลูกสัตว์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะร้องเพลงลูกสัตว์ให้เด็กๆฟังเพลงที่คุณครูร้องก่อนนะคะเพลงลูกสัตว์ผู้แต่งฉันขำวิไลลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาลูกแมวเที่ยวหาลูกหมาแอบนอนครูหญิงร้องเพลงลูกสัตว์ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูนะคะเพลงลูกสัตว
1: ์เพลงลูกสัตว
0: ์ลูกเป็ดเดินไป
1: ลูกเป็ดเดินไป
0: ลูกไก่เดินมา
1: ลูกไก่ลูกเดินมา
0: ลูกแมวเที่ยวหา
1: ลูกแมวเที่ยวหา
0: ลูกหมาแอบนอนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆรอบนี้คุณครูจะมีท่าประกอบเพลงให้เด็กๆ ด้วยค่ะเด็กๆทำท่าตามคุณครูได้นะคะลูกเป็ดเดินไปลูกไก่
1: เด
0: ิน
1: มา
0: ลูกแมวเที่ยวหาลูกหมาแอบนอนน่ารักมากค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เป็ด
0: มีลูกเป็ดใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะในเนื้อเพลงมีลูกไก่และมีสัตว์อะไรอีกบ้างคะที่อยู่ในเนื้อเพลงมีลูกแมวใช่ไหมคะและลูกหมาเด็กๆนะคะได้ร้องเพลงลูกสัตว์กันไปแล้วนะคะและวันนี้ค่ะครูหญิงนะคะมีภาพประเภทของสัตว์มาให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพประเภทของสัตว์กันนะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารมีสัตว์ชนิดใดบ้างคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพนี้คือสัตว์อะไรคะเด็กๆคือไก่ไก่เขาเลี้ยงไว้เป็นอะไรคะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าไก่สามารถออกไข่ให้เด็กๆรับประทานได้ไข่ไก่มีสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเติบโตสมวัยนอกจากนี้เนื้อไก่ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะคุณนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะไก่
1: ไก
0: ่ไก่ไก่นะคะเด็กๆจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะและภาพต่อไปนะคะที่เด็กๆจะได้ดูคือภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เป็ด
0: ภาพนี้คือสัตว์อะไรคะเด็กๆเป็ดเป็ดตัวสีอะไรคะสีขาวเป็ดนะคะเด็กๆก็จะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็ดนะคะออกไข่และเด็กๆนะคะสามารถนำไข่เป็ดมารับประทานได้ค่ะหรือว่าตัวเป็ดนะคะเราสามารถรับประทานเนื้อเป็ดได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดนะคะเด็กๆจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเหมือนกันค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารภาพต่อไปให้เด็กๆดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือหมูค่ะหมูเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้เป็นอาหารเนื้อหมูสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูหมูจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะ ครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะหมู
1: หม
0: ูหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะได้ดูภาพหมูไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆแพะภาพนี้นะคะก็คือแพะค่ะแพะนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าแพะนะคะจะมีน้ำนมและนมของแพะนะคะสามารถนำมาดื่มได้และทำเป็นขนมได้ค่ะครูอีกนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะแพะ
1: แพะ
0: แพะ
1: แพะ
0: แพะนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปเกี่ยวกับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพวัวภาพนี้นะคะก็คือภาพวัวหรือว่าวัวนมนะคะเด็กๆวัวนมนะคะนมที่เด็กๆได้ดื่มก็นำมาจากวัวค่ะนมที่เด็กๆดื่มที่โรงเรียนหรือว่านมโรงเรียนนะคะทำมาจากวัวนะคะหรือว่าวัวบางชนิดนะคะสามารถนำเนื้อมาทำอาหาร

0: ารได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะวั
1: วว
0: ั
1: วว
0: ัวนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเหมือนกันค่ะสามารถนำเนื้อหรือว่านมนะคะมารับประทานหรือว่าดื่มได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นให้เด็กๆได้ดูว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพกระต่ายค่ะกระต่ายนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายๆคนนะคะนำกระต่ายมาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเพื่อนเล่นนะคะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะกระต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนะคะเด็กๆเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินค่ะและครูหญิงมีภาพต่อไปค่ะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นให้เด็กๆได้ดูค่ะคือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ุนัขภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะบ้านเด็กๆหลายคนเลี้ยงสุนัขเลยใช่ไหมคะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงสุนัขเพื่อให้สุนัขเฝ้าบ้านเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานหรือว่าเด็กๆมาที่โรงเรียนจะไม่มีคนอยู่บ้านเราก็นำสุนัขมาเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านและดูแลบ้านให้กับเราใช่ไหมคะสุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะสุ
1: นัข
0: สุนัขนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นภาพต่อไปให้เด็กๆ ดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพแมวนะคะเป็นเลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆบ้านใช่ไหมคะก็นำแมวมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะที่บ้านหนูเลี้ยงแมวใช่ไหมคะบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างคะเด็กๆบ้านเด็กๆหลายคนเลี้ยงแมวเลยนะคะแมวนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อไม่ให้เราเหงาได้นะคะเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนและน่ารักค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะแมวนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเด็กๆและภาพต่อไปที่ครูหญิงจะนำมาให้เด็กๆดูค่ะคือภาพอะไรคะนกในภาพนี้สีอะไรคะสีเขียวภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพนกนะคะนกเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเพราะว่าบางบ้านหรือว่าบางคนใช่ไหมคะชอบเลี้ยงนกเขาจึงนำนกมาเลี้ยงไว้ที่บ้านมีบ้านใครเลี้ยงนกบ้างคะมีบ้านเด็กๆบางคนเลี้ยงนกด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพนกค่ะนกเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะนกนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นภาพต่อไปให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพปลาในภาพนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มปลาในภาพนี้นะคะสีส้มภาพนี้ก็คือภาพปลาเพราะว่าปลาบางชนิดนะคะเด็กๆเรานำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นได้เราไม่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้หรือว่าปลาบางชนิดนะคะเด็กๆสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้เหมือนกันค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆ

0: อ่านตามนะคะปลาปลาปลาในภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นปลาสวยงามเราจึงเลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพประเภทของสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูมีปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างในโหลของคุณครูนะคะก็คือปลาค่ะปลานี่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความสวยงามของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมแยกประเภทของสัตว์ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆแยกประเภทสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูมีบัตรภาพให้เด็กๆได้ดูก่อนค่ะว่าวันนี้คุณครูมีภาพอะไรบ้างที่นำมาให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: หม
0: ูหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ไก่
0: เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะเด็กๆเป็นอาหารถูกต้องค่ะเพราะว่าเราสามารถนำไข่ไก่หรือว่าเนื้อไก่มาทำเป็นอาหารได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแพะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงเป็นอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าแพะสามารถนำนมแพะมาทำเป็นนมให้เด็กๆดื่มได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: วัว
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงเป็นอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าวัวสามารถมีนมให้เด็กๆได้ดื่มนมได้หรือว่าบางคนนะคะรับประทานเนื้อวัวค่ะวัวนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เป็ด
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าเป็ดนะคะสามารถออกไข่และสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: สุนัข
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะปลาเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงไว้ดูเล่นใช่ไหมคะเพราะว่าภาพปลาภาพนี้คือภาพปลาสวยงามนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: นก
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: กระต่าย
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์เลี้ยงทั้งหมดไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตป้ายประเภทของสัตว์ด้านนี้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกภาพและนำภาพมาติดค่ะเด็กๆฟังที่คุณครูอ่านนะคะประเภทของสัตว
1: ์
0: ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นฝั่งนี้นะคะเด็กๆก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกภาพแล้วให้เด็กๆนำภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมาติดฝั่งนี้ค่ะและฝั่งนี้ค่ะเด็กๆคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะมีสัตว์อะไรบ้างให้เด็กๆเลือกภาพนะคะและ

0: ให้เด็กๆนำภาพมาติดฝั่งนี้ค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะออกมาแยกประเภทของสัตว์นะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นและสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพสัตว์หนึ่งภาพเลยค่ะน้องมีอาเลือกภาพอะไร
1: เลือกภาพเป็ด
0: เป็ดเป็ดเป็นสัตว์ประเภทไหนคะ
1: ประเภท
0: เลี้ยงไว้ทำอะไรคะ
1: เลี้ยงไว
0: ้เลี้ยงไว้เป็นอาหาร
1: เล
0: ี้ยงไว้เป็นอาหารถูกต้องค่ะน้องมีอานำภาพเป็ดไปติดได้เลยค่ะเลี้ยงไว้เป็นอาหารฝั่งไหนคะด้านไหนคะด้านนี้หรือเปล่าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
1: แมว
0: เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนคะแมวเลี้ยงไว้ทำอะไรคะ
1: ดูเล่น
0: แมวเลี้ยงไว้ดูเล่นน้องบาสนำภาพแมวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกภาพสัตว์หนึ่งภาพค่ะน้องสแตมเลือกภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าดูเล่นคะ
1: ดูเล่น
0: น้องสแตมนำภาพไปติดได้เลยค่ะฝั่งไหนคะฝั่งนี้คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารอีกฝั่งนึงจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพสัตว์เลี้ยงได้เลยค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพอะไรคะ
1: ไก่
0: เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
1: เป็นอาหาร
0: น้องข้าวหอมนำภาพไก่ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องกันเลือกภาพอะไรคะ
1: หมาค่ะ
0: สุนัข
1: ตัวนะค่ะ
0: สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
1: เอาไว้ดูเล่นค่ะ
0: ไว้ดูเล่นน้องกันนำภาพสุนัขไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกลูกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องยาลินดาเลือกอะไรคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
1: ดูเล่น
0: น้องมีอานำภาพกระต่ายไปติดได้เลยค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นอยู่ฝั่งไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยาก

0: ออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานเลือกหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องขนมหวานเลือกภาพอะไรคะ
1: นกแก้ว
0: นกแก้วนกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
1: สัตว์เลี้ยงที่ไว้ดูเล่น
0: ดูเล่นน้องขนมหวานนำภาพนกแก้วไปติดได้เลยค่ะติดใกล้ๆแมวได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพอะไรคะ
1: หมู
0: หมูหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ด
1: ู
0: เล
1: ่
0: นคะเป็นอาหารน้องแก้มใสนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะครูหญิงนะคะยังเหลืออีก2ภาพค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือก1ภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องอองฟองเลือกภาพอะไรคะ
2: แพะค่ะ
0: แพะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้เป็นอาหารคะ
2: เป็นอาหารค่ะ
0: เป็นอาหารน้องอองฟองนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะและครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดหยิบภาพเลยค่ะน้องเกดถือภาพให้เพื่อนๆดูค่ะน้องเกดเลือกภาพอะไรคะ
2: วัว
0: ภาพวัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
2: เลี้ยงไว้เป็นอาหาร
0: เป็นอาหารน้องเกดนำภาพวัวไปติดได้เลยค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพประเภทของสัตว์นะคะมาติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆนำภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะแมวและมีอะไรคะ
3: นก
0: และภาพต่อไปค่ะเด็กๆปลาปลาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสุนัขเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็ก
3: ๆ
0: กระต่ายเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมาติดทั้งหมดแล้วนะคะและต่อไปค่ะเด็กๆคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเด็กๆนำภาพอะไรมาติดบ้างภาพอะไรคะเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอะไรคะเป็นอาหารถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆหมูก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและภาพต่อไปค่ะวัวก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆแพะก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเด็กๆนะคะได้แยกประเภทของสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับประเภทของสัตว์นะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะมีอะไรบ้างจากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ

0: น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะมีสัตว์อะไรบ้างคะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงเป็นอาหารคะ
1: อาหาร
0: เลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าเราสามารถนำไข่ไก่หรือว่าเนื้อไก่มาทำเป็นอาหารได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
3: หมูครับ
0: หมูเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะ
3: เป็นอาหารครับ
0: เลี้ยงไว้เป็นอาหารแล้วสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมีสัตว์อะไรบ้างคะ
3: แมวครับ
0: มีแมวและมีอะไรอีกคะ
3: นกครับ
0: นกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะและสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ออกมาทำกิจกรรมในการแยกประเภทของสัตว์ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักษ์ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3คือกิจกรรมประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมค่ะผู้หญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมมาให้เด็กๆดูนะคะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างหน้าสัตว์ค่ะมีรูปสัตว์ต่างๆนะคะคุณครูได้ตัดภาพโครงร่างหน้าสัตว์ไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีเทียนบนภาพโครงร่างหน้าสัตว์ค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะไม้ไอศกรีมค่ะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีไม้ไอศกรีมคุณครูปลายทางนะคะสามารถนำไม้ตะเกียบมาทำได้ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกันไกลปลายมนค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะเทปกาวหรือว่ากาวสองหน้านะคะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีม

ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆเลือกภาพโครงร่างหน้าสัตว์ค่ะเด็กๆชอบภาพไหนนะคะให้เด็กๆเลือกได้เลยค่ะคุณครูขอจัดอุปกรณ์ก่อนนะคะและเมื่อเด็กๆเลือกภาพมาแล้วนะคะให้เด็กๆใช้สีเทียนในการระบายค่ะครูหญิงนะคะจะใช้สีเทียนระบายรูปภาพที่คุณครูเลือกค่ะเด็กๆนะคะระบายสีให้เต็มรูปภาพได้เลยค่ะให้เด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อความสวยงามของผลงานค่ะตอนนี้คุณครูระบายอะไรอยู่คะเด็กๆระบายหูคุณครูเลือกภาพอะไรคะภาพวัวเด็กๆนะคะสามารถเลือกภาพที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะเปลี่ยนสีค่ะคุณครูจะขอใช้สีชมพูให้เด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะผลงานของเราก็จะสวยงามค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆประคองมือตอนที่เด็กๆระบายสีนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นค่ะให้เด็กๆค่อยๆฝึกระบายค่ะเด็กๆระบายให้เต็มรูปภาพเลยตอนนี้นะคะผลงานของคุณครูใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ

ครูหญิงนะคะระบายสีเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วคุณครูจะเลือกไม้ไอศกรีม1อันคุณครูเลือกไม้ไอศกรีมมาแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราจะใช้เทปกาวหรือว่ากาว2หน้านะคะในการติดกับใบหน้ารูปสัตว์ที่เด็กๆระบายสีค่ะคุณครูจะใช้กรรไกรปลายมุนในการตัดนะคะเมื่อเด็กๆนะคะตัดเทปกาวหรือว่ากาว2หน้าแล้วให้เด็กๆนำมาติดกับไม้ไอศกรีมค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะและให้เด็กๆแกะออกค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำภาพที่เด็กๆระบายนะคะพลิกด้านหลังและให้ติดไม้ไอศกรีมของเราลงไปค่ะในขั้นตอนที่เด็กๆใช้กรรไกรนะคะคุณครูจะเป็นคนทำให้เด็กๆค่ะผลงานของครูหญิงเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะว้าวสวยไหมคะว้าวสวยนี่นะคะคุณครูประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมนะคะเด็กๆนะคะเลือกใบหน้าสัตว์ที่เด็กๆสนใจได้เลยและให้เด็กๆมาระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเราจะนำรูปภาพที่เด็กๆระบายสีมาติดกับไม้ไอศกรีมค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนให้เด็กๆ เดินไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองเลยค่ะ

เด็กๆเลือกภาพใบหน้าสัตว์มาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตว่าเวลาที่เด็กๆระบายสีไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆระบายสีได้เลยค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะเด็กๆกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะขอเชิญน้องไมค์ค่ะน้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะค่ะ
0: น้องไม้ทำกิจกรรมศิลปะแล้วน้องไม้ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะ
1: ปั้นดินมัน
0: ปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นหอยทากค่ะ
0: ปั้นเป็นหอยทากเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะและครูหญิงนะคะมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันถือผลงานของตนเองค่ะน้องกันทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ทำกิจกรรมวาดสีเทียนค่ะ
0: วาดสีเทียนแล้วกิจกรรมใหม่ที่หนูทำคือประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: หนูเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกภาพหมาค่ะ
0: สุนัขใช่ไหมคะและเมื่อหนูระบายสีภาพสุนัขเสร็จแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
1: เอาเทปกาวมาติดแล้วก็เอาหมาติดไป
0: นำเทปกาวมาติดกับไม้ไอศกรีมและติดภาพใบหน้าสุนัขค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเรานี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะ

0: แบกำน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตภาพแรกของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะภาพแมวและภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพสุนัขครูหญิงนะคะจะนำภาพแมวและภาพสุนัขไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะหมูและภาพปลายของเกมนี้คือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: ด
0: ครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและครูหญิงนะคะได้กระจายเกมภาพที่เหลือไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกเราจะเลือกภาพไหนดีคะเด็กๆครูหญิงจะเลือกภาพหมูและภาพสุนัขค่ะครูหญิงจะนำภาพมาวางด้านบนแบบนี้เลยภาพแรกคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพหมูและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องหาภาพต่อไปภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขค่ะคือภาพไหนคะ

สุนัขที่อยู่คู่กับแมวภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวแมวเด็กๆจะต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพแมวคือภาพไหนคะอยู่กับหมูภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะแล้วภาพต่อไปคือภาพหมูเด็กๆนะคะสามารถเลือกภาพและนำมาวางต่อกันได้เลยค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

คะจะให้เด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆจะนำภาพสัตว์เลี้ยงภาพไหนมาวางก่อนคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกหมูแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆหาภาพหมูภาพแรกอยู่ตรงไหนคะและต่อไปค่ะเด็กๆภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดภาพไหนคะน้องอ้อมฟองนำมาต่อได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆจะต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพหมูต่อด้านนี้ได้ค่ะถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขถูกต้องค่ะภาพปลายของภาพนี้ค่ะถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกเด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปค่ะคุณครูขอมาต่อฝั่งนี้นะคะเพื่อจะได้ต่อถึงนะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆแมวแมวอยู่ไหนคะนำมาต่อได้เลยเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขคะมีภาพไหนบ้างมีภาพไหนคะภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขเด็กๆลองสังเกตภาพที่เหลือวันนี้ภาพไหนภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขนำมาวางต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพแมวต่อด้านนี้ได้ค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดเด็กๆหาภาพเป็ดที่เป็นภาพแรกสิคะต่อได้เลยด้านนี้ได้ค่ะน้องออมฟองและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดภาพเป็ดภาพแรกคือภาพไหนคะถูกต้องถูกต้องและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขคือภาพไหนถูกต้องค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ

0: ของเราหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วเรามาตรวจสอบกันค่ะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่เด็กๆตอบมีภาพไหนที่เราไม่ตอบกันไหมคะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆตอบภาพโดมิโนเรียงต่อกันได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะ

จะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันค่ะภาพแรกที่เด็กๆจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะเป็ดใช่ไหมคะและภาพเป็ดอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะเด็กๆเลือกภาพได้เลยแมวใช่ไหมคะนำแมวมาจับคู่ได้เลยค่ะไม่ถูกนะคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะ

และภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกเด็กๆเลือกภาพเลยเด็กๆจะนำภาพไหน

มพูนกถ้ามีวันถูกต้องไหมถ้าเกิดเราสมมติไม่ถูกเราต้องทำอย่างไรคะเราต้องทำอย่างไรนกเกาะบนกิ่งไม้จะต้องมีท่าไหนคะถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกต้องทำอย่างไรคะคุณครูช่วยนะคะนกจะต้องอยู่ในลักษณะท่าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กจับคู่คือภาพอะไรคะเป็ดและภาพที่สองที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะแมวและภาพที่สามค่ะที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะนกภาพที่สี่ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะนกฮูกภาพที่ห้าที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะและภาพไม้ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะนกเก่งมากค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือตัวเองด้วยค่ะ

ู้หญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาต่อก่อนคะภาพแรกคือภาพอะไรคะสุนัขและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดน้องแก้มใส่นำมาวางได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดมีภาพไหนที่เป็นภาพเป็ดบ้างคะและภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะหาภาพเป็ดที่เป็นภาพแรกค่ะและต่อไปค่ะภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกค่ะภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขเด็กๆจะต้องหาภาพสุ

คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆจะต้องหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกมาก่อนต่อได้เลยค่ะมีฟีเจอร์นะและภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูให้เด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกภาพไหนคะต่อได้เลยค่ะให้เพื่อนช่วยนะคะน้องสแตมช่วยเพื่อนได้ค่ะภาพหมูที่เป็นภาพแรกลูกและเด็กสังเกตภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเด็กๆจะต้องหาภาพแมวที่เป็นภาพแรกถูกต้องไหมคะภาพแมวที่เป็นภาพแรกหรือภาพไหนบ้างและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรเด็กๆเด็กๆหาภาพเสร็จที่เป็นภาพแรกถูกต้องต้องหาภาพแมวที่เป็นภาพแรกใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลองเลือกภาพอื่นได้ค่ะต่อด้านนี้ได้ค่ะและเด็กๆสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกค่ะถูกต้องค่ะและเด็กๆสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กแต่ด้านนี้ได้ไหมคะและภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะสุนัขเด็กต่อได้เลยค่ะและเด็กสังเกตค่ะภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขเด็กจะต้องหาภาพสุนัขที่เป็นภาพแรกน้องจะต้องต่อได้ไหมภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเรายังเหลือเพื่อนอีกหนึ่งชิ้นค่ะเด็กๆเราจะทำยังไงคะถ้าเราตอบไม่ได้เราเปลี่ยนเกมได้ค่ะเปลี่ยนภาพได้และภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะแมวและสุนัขเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่เด็กๆนำมาต่อมีภาพไหนที่ไม่ต่อกันไหมคะมีไหมเด็กๆต่อภาพโดมิโนได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: นอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊
0: ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ไปของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณ

0: นส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่
1: เชื่อเลย
0: ไข่มันกำลังจะฟักออก

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่จริงด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนสายรุ้งแสนสวย

Hey! Look!

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
2: เร็วอีกฟ้าฟ้า
3: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
4: ฮะสวัสดีครับ
3: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
4: สวัสดีค่ะลุงโคโค

0: ผลไม้อร่อยอร่อย
1: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
0: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
1: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
1: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
0: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
1: ฟาฟาจ๊ะถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
0: เอ๊ะ
2: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
0: ข้างนอกคือเปลือก
1: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
0: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
0: อร่อยจังเลย
1: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
0: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
0: สีแดงครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ยลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
0: ้หืมว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
1: ระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Mm-hmm.

เปเป้เกมวันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: ลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะเมื่อเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำกิจกรรมปั้นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: หนูชอบทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและหนูปั้นเป็นอะไรบ้างคะ
1: เป็นงู
0: ปั้นเป็นงูและหนูชอบปั้นเป็นอะไรอีกคะ
1: คน
0: ปั้นเป็นคนนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมปั้นแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: ช่วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นที่นอน
0: วาดภาพเป็นภาพอะไรนะคะ
1: เป็นที่นอน
0: วาดภาพเป็นที่นอนมีลายการ์ตูนด้วยไหมคะ
1: ม
0: ีเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องข้าวหอมชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องข้าวหอมชอบทำกิจกรรมปั้นและยังชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นหนูชอบเล่นที่มุมประสบการณ์ใช่ไหมคะหนูชอบเล่นที่มุมไหนคะ
2: บทบาทสมมุติ
0: ชอบเล่นที่มุมบทบาทสมมุติในมุมบทบาทสมมุติหนูได้เล่นอะไรบ้างคะ
2: ได้เล่นอาหาร
0: ได้ทำอาหารแล้วหนูทำอาหารเมนูอะไรคะ
2: เมนูไข
0: ่เมนูไข่นอกจากหนูจะชอบเล่นมุมบทบาทสมมุติแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียน
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
2: เป็นบ้าน
0: ปั้นเป็นบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องกวินชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องกวินชอบทำกิจกรรมปั้นและยังชอบเล่นมุมบทบาทสมมุติด้วยค่ะ ครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะส วัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดขาเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
2: เคลื่อนไหวและจังหวะ
0: หนูชอบทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหนูชอบทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพราะอะไรคะเพราะหนูได้เคลื่อนไหวและทำเป็นท่าต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วหนูทำเป็นท่าอะไรบ้างคะหนูทำเป็นท่าอะไรบ้างคะตอนที่หนูเคลื่อนไหว
2: นก
0: ทำเป็นท่านกนอกจากหนูจะชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นน้องเกดชอบปั้นเป็นอะไรคะ
2: เป็นกิ้งกือ
0: ชอบปั้นเป็นกิ้งกือเพราะว่าหนูได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายและได้สำรวจดินหินทรายใช่ไหมคะ
2: ใช่แ
0: ล้วหนูพบเจอกิ้งกือหนูเลยฝึกปั้นเป็นกิ้งกือเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกรซได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องเกรซชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะน้องเกรซชอบทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพราะได้เคลื่อนไหวและได้ทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการของตนเองค่ะและน้องเกรซนะคะยังชอบทำกิจกรรมปั้นด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
4: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนหนูชอบวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
4: เป็นภาพกิ้งกือ
0: เป็นภาพกิ้งกือกิ้งกือที่หนูได้สำรวจและเรียนรู้ไปใช่ไหมคะกิ้งกือมีลักษณะอย่างไรคะในภาพที่หนูวาด
2: ยาวยาว
0: เป็นตัวยาวยาวและมีลักษณะอย่างไรอีกคะ
2: เป็นขา

0: ขาของกิ้งกือเป็นยังไงคะเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันน้องมีอาชอบปั้นเป็นอะไรคะ
1: ชอบปั้นเป็นพ่อกับแม
0: ่ชอบปั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องมีอาชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องมีอาชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและยังชอบทำกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวและเหตุการณ์ให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: หนูวาดสีเทียน
0: หนูชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและหนูชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: พระพุทธแม่ค่ะ
0: หนูปั้นเป็นอะไรนะคะ
1: พระพุทธแม่ค่ะ
0: เป็นนางเงือกใช่ไหมคะหนูปั้นเป็นนางเงือกแล้วหนูใช้ดินน้ำมันสีอะไรปั้นคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องยาลินดาชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องยาลินดาชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและยังชอบทำกิจกรรมปั้นด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินคะกิจกรรมที่หนูชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
2: วาดสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนและน้องมาตินวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: ภาพคุณพ่อ
0: เป็นภาพคุณพ่อนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
2: เป็นรถ
0: ปั้นเป็นรถเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องมาตินชอบทำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะน้องมาตินชอบทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและชอบทำกิจกรรมปั้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวให้เด็กๆ ดูด้วยค่ะคืออะไรคะเด็กๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้เคลื่อนไหวในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือลูกบอลค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆปรบมือตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะถ้าครูหญิงเคาะเร็วคือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วและถ้าคุณครูเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเรามีอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกลูกบอลคนละ1ลูกค่ะและให้เด็กๆนะคะส่งลูกบอลต่อให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะเริ่มจากน้องอองฟองค่ะหยิบลูกบอล1ลูกและส่งตะกร้าต่อให้เพื่อนเลยค่ะ

เด็กๆเลือกลูกบอลคนละ1ลูกนะคะเมื่อเด็กๆได้ลูกบอลแล้วให้เด็กๆส่งตะกร้าลูกบอลให้เพื่อนคนต่อไปค่ะเด็กๆได้ลูกบอลแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตสีลูกบอลที่เด็กๆเลือกว่าตนเองได้ลูกบอลสีอะไรตอนนี้เด็กๆได้ลูกบอลครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะครูหญิงก็มีลูกบอล1ลูกค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆได้ลูกบอลกันครบทุกคนแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วและ วันนี้นะคะเด็กๆมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่และให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการโดยอุปกรณ์ที่เด็กๆมีค่ะเด็กๆฟังจังครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าหัวใจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆ เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์และให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะเด็กๆขาต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะและให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ามังกรน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆเด็กๆมีลูกบอลอยู่ในมือของตนเองแล้วเด็กๆสามารถทำท่าประกอบอุปกรณ์ตามจินตนาการได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นนกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆมีอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยที่เราจะไม่ใช้มือจับอุปกรณ์เด็กๆลองคิดสิคะว่าเราจะเอาอุปกรณ์เราวางไว้ตรงไหนได้บ้าง
1: หน
0: ีบไว้ตรงแขนใช่ไหมคะเด็กๆหนีบลูกบอลไว้ตรงแขนได้และเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ลูกบอลหล่นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรอีกโดยที่เราไม่ใช้มือจับลูกบอลเราจะนำลูกบอลไปไว้ตรงไหนดีคะครูหญิงจะนำลูกบอลมาหนีบไว้ที่แขนแบบนี้ทำเหมือนร่างกายแข็งแรงเลยเด็กๆทำได้ไหมคะนำลูกบอลมาหนีบไว้ที่แขนและเราจะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเข้าแถวผู้ชาย1แถวผู้หญิง1แถวนำลูกบอลมาคืนคุณครูค่ะผู้ชาย1แถวและผู้หญิง1แถวนะคะเด็กๆที่นำลูกบอลมาคืนคุณครูแล้วนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลม

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้ถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู
1: ้
0: หน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะวันนี้ครูหญิงมีเพลงบ้านของสัตว์มาฝากเด็กๆด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะร้องเพลงบ้านของสัตว์ให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเพลงบ้านของสัตว์ผู้แต่

0: แห่งศรีนวลรัตนสุวรรณบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทั้งหมูเรียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าคอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกว่าโพรงครูหญิงนะคะได้ร้องเพลงบ้านของสัตว์ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูนะคะเพลงบ้านของสัตว์บ้านของนกผึ้งมด
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าร
0: ังบ้านเป็ดไก
1: ่
0: ทั้งหมู
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าเล
0: ้
1: า
0: บ้านของม้าวัวควายเรียกว่าคอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกว่าโพรงเก่งมากค่ะเด็กๆเพลงที่เด็กๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเพลงบ้านของสัตว์ค่ะในเนื้อเพลงพูดถึงสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะในเนื้อเพลงพูดถึงเป็ดไก่ใช่ไหมคะและมีสัตว์อะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆร้องเพลงไปมีกระต่ายในเนื้อเพลงนะคะก็ได้พูดถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะครูหญิงนะคะมีภาพที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้คือภาพของสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆเด็กๆเห็นบ้านแมวและบ้านสุนัขใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านคำตามคุณครูนะคะบ้าน
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านเด็กๆคิดว่าบ้านใน2ภาพนี้คือบ้านแมวและบ้านสุนัขใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านสุนัขนะคะและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆก็คือภาพบ้านแมวภาพบ้านสุนัขนะคะก็จะมีสุนัขที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะภาพนี้คือภาพบ้านสุนัขค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสุนัข
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: และภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพนี้ก็คือภาพบ้านแมวแมวก็จะอาศัยอยู่ในบ้านเหมือนกันค่ะครูหญิงชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแมว
1: แมว
0: แม
1: ว
0: ภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพบ้านของสุนัขและของแมวค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดอื่นมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะเด็กๆคิดว่าเป็นบ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองคิดสิคะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดเด็กๆคิดว่าเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆ เรียกว่าเล้
1: า
0: เล้าครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเล้
1: า
0: เล้าภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเล้าเด็กๆคิดว่าเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเล้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดที่อยู่อาศัยเป็นของสัตว์ชนิดใดคะ
1: เป
0: ็ดและไก่ถูกต้องค่ะเล้านะคะจึงเป็นที่อยู่อาศัยของไก่และเป็ดค่ะนี่นะคะเด็กๆก็คือเล้าไก่ครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆเ

0: ่านตามคุณครูนะคะไก่
1: ไก
0: ่และภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพนี้ก็คือเล้าเป็ดเป็นที่อยู่อาศัยของเป็ดค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป
1: ็
0: ดสองภาพนี้นะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยของไก่และเป็ดค่ะที่อยู่อาศัยของไก่และเป็ดก็คือเล้านั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพที่อยู่อาศัยของไก่และเป็ดไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆนี่นะคะก็คือคอกเด็กๆคิดว่าคอกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: และมีสัตว์ชนิดใดอีกคะควายหรือว่ากระบือและมีสัตว์ชนิดใดอีกคะที่เด็กๆคิดว่าอยู่ในคอกม้าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือคอกคอกก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะที่เด็กๆได้ตอบมาคุยนะคะจะให้เด็กๆอ่านคำตามคุณครูนะคะคอก
1: ค
0: อกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าสิ่งที่เด็กๆตอบมาว่าคอกเป็นที่อยู่อาศัยของวัวหมาหรือว่าควายหรือว่ากระบือนะคะจะถูกต้องไหมคอกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะ
1: ม้า
0: และอะไรคะและวัวถูกต้องเลยนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆวัวจะอาศัยอยู่ในคอกนะคะคุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะวั
1: วว
0: ั
1: ว
0: และอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆม้าก็จะอยู่ในคอกเหมือนกันค่ะเด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะม้
1: า
0: ม้าสัตว์ที่อยู่ในคอกคือสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆ
1: ม
0: ้าและวัวนะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือกรงเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดที่อาศัยอยู่ในกรงคะเด็กๆคิดว่าเป็นนกใช่ไหมคะนกจะอาศัยอยู่ในกรงนกที่อยู่ในกรงนะคะเด็กๆจะเป็นนกที่นำมาเลี้ยงไว้แต่ว่านกทั่วไปที่เด็กๆพบเห็นนะคะจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านคำตามครูหญิงนะคะกรง
1: กรง
0: เด็กๆคิดว่านกอาศัยอยู่ในกรงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่อาศัยอยู่ในกรงคือสัตว์ชนิดใดคะ
1: นก
0: ถูกต้องค่ะนกนะคะจะเลี้ยงไว้ในกรงค่ะคุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะนก
1: นก
0: นกอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆนกที่เป็นสัตว์เลี้ยงจะอาศัยอยู่ในกรงค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆตู้ปลาเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดที่อาศัยอยู่ในน้ำคะ
1: ปลา
0: ปลาเด็กๆคิดว่าเป็นปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะตู้ปลา
1: ต
0: ู้
1: ปลา
0: ตู
1: ้
0: ปลา
1: ต
0: ู้
1: ปลา
0: เด็กๆคิดว่าปลาจะอาศัยอยู่ในตู้ปลาใช่ไหมคะปลาอาศัยอยู่ในตู้ปลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆตอบจะถูกต้องไหม
1: ตู้ปลาตู้ปลา
0: ปลาอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำหรือว่าในตู้ปลาใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนนะคะเขานำปลาสวยงามมาเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้ในตู้ปลาค่ะคุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะปลา
1: ปลา
0: ปลานะคะจะอาศัยอยู่ในน้ำหรือว่าในตู้ปลา

ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำคือกิจกรรมพาสัตว์กลับบ้านค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะก็จะต้องกลับบ้าน

0: ให้เด็กๆได้ดูค่ะว่าสัตว์แต่ละชนิดเขาอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างภาพนี้ค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือบ้านแมวและภาพนี้ค่ะเด็กๆตู้ปลาและภาพนี้ค่ะกรงและภาพนี้ค่ะบ้านสุนัขและภาพนี้ค่ะเล้าและภาพนี้ค่ะคอกเด็กๆนะคะได้ดูภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์กันไปแล้วนะคะและครูหญิงค่ะมีภาพสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะสุนัขและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแมวภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะปลาและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: วว
0: ัวและภาพต่อไปค่ะเด็กๆเป็ดและภาพต่อไปค่ะ
1: น
0: กและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะไก่เด็กๆนะคะได้ดูทั้งภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์และภาพของสัตว์กันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาเลือกภาพสัตว์ให้มาวางในภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพสัตว์1ภาพค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพอะไรคะ
1: สุนัข
0: สุนัขน้องหมุยหมุยลองเดินมาดูว่าบ้านสุนัขอยู่ตรงไหนคะภาพไหนคะถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะน้องไมค์เลือกภาพสัตว์1ภาพค่ะน้องไมค์เลือกภาพอะไรคะ
2: แมวค่ะ
0: แมวน้องไมค์นำภาพแมวไปวางในที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกภาพสัตว์1ภาพค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: เลือกภาพวัวน้องเดมี่คิดว่าวัวเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในคอกน้องเดมี่นำภาพวัวไปติดได้เลยค่ะภาพไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าเลือกภาพ1ภาพค่ะน้องอาก้าเลือกภาพอะไรคะ
2: ปลา
0: ปลาน้องอาก้านำภาพปลาไปวางได้เลยค่ะที่อยู่อาศัยของปลาอยู่ไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพ1ภาพค่ะน้องอองฟองเลือกภาพอะไรคะ
2: ไก่ค่ะ
0: ไก่ไก่อยู่ที่ไหนคะอยู่ในเล้าน้องอองฟองหาภาพเล้าไก่เลยค่ะฝั่งนี้ได้ค่ะเดินมาฝั่งนี้ได้ค่ะทางนี้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะค คนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ

0: น้องมาตินค่ะน้องมาตินเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องมาตินเลือกภาพอะไรคะ
1: นกแก้ว
0: เลือกภาพนกน้องมาตินนำภาพนกไปวางได้เลยค่ะเดินมาดูข้างหน้าก่อนนะคะว่าที่อยู่อาศัยของนกอยู่ตรงไหนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะและคนสุดท้ายค่ะขอเชิญน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
2: เป็ด
0: เป็ดน้องบาสนำเป็ดไปวางได้เลยค่ะเป็ดอาศัยอยู่ที่ไหนคะมาฝั่งนี้ได้ค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะเด็กๆขาเพื่อนๆได้นำภาพสัตว์มาวางไว้ในที่อยู่อาศัยได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะและเด็กๆได้ทำกิจกรรมด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างคะ
3: อาศัยอยู่ที่บ้านค่ะ
0: บ้านของอะไรคะสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในบ้านคะ
3: สุนัข
0: สุนัขจะอยู่ที่บ้านของสุนัขเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใดบ้างคะ
3: ที่บ้านแมว
0: บ้านแมวแมวจะอาศัยอยู่ที่บ้านแมวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนกล่ะคะนกจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
3: ที่กรง
0: ในกรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเด็กๆนะคะได้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดนะคะอาศัยอยู่ที่ใดบ้างนะคะและเด็กๆนะคะยังได้ทำกิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะผู้หญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือฟองน้ำที่ผสมสีแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะต่อไปค่ะครูหญิงจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพด้วยมือให้เด็กๆดูค่ะลำดับแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานมาวางบนแผ่นรองนุ่มค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะใช้มือของเราในการพิมพ์ภาพนะคะคุณครูขอจัดอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพใหม่นะคะนำฝ่ามือใดข้างหนึ่งไปแตะลงบนฟองน้ำที่ผสมสีแล้วค่ะและให้เด็กๆหงายมือดูค่ะสีติดไหมคะติดแต่ถ้ายังติดน้อยอยู่นะคะเด็กๆกดลงไปได้อีกค่ะตอนนี้นะคะสีติดที่มือคุณครูเต็มเลยค่ะและครูหญิงนะคะจะนำมาพิมพ์ภาพบนกระดาษค่ะเด็กๆค่อยๆกดมือลงไปนะคะแล้วพอเด็กๆพิมพ์ภาพลงไปแล้วให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะและถ้าเด็กๆนะคะอยากพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรครูหญิงนะคะจะนำฝ่ามืออีกข้างนึงไปแตะลงบนฟองน้ำที่ผสมสีแล้วให้เด็กๆกดลงไปแบบนี้เลยค่ะสีติดหรือยังคะเด็กๆติดแล้วถ้าสีติดแล้วให้เด็กๆนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษค่ะพิมพ์ลงไปแบบนี้นะคะและเด็กๆค่อยๆ ยกมือขึ้นค่ะสีก็จะติดลงบนกระดาษค่ะมือของคุณครูเป็นยังไงคะเด็กๆเลอะเมื่อมือของเราเลอะเราจะต้องทำอย่างไรคะเช็ดมือเราก็นำผ้ามาเช็ดมือได้เลยค่ะครูหญิงนะคะทำผลงานเสร็จแล้วค่ะคุณครูจะโชว์ผลงานให้เด็กๆ ดูนะคะครูหญิงนะคะพิมพ์ภาพเป็นผีเสื้อค่ะเด็กๆ
อยากทำกิจกรรมไหมคะอยากทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำผลงานไปตากนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้สีน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้เราพิมพ์ภาพด้วยมือถ้ามือของเด็กๆเลอะนะคะแล้วเมื่อเด็กๆเช็ดกับผ้าแล้วยังไม่สะอาดนะคะให้เด็กๆไปล้างมือที่ห้องน้ำได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือให้เด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะ

เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงจะให้เด็กๆพิมพ์ภาพด้วยมือค่ะให้เด็กๆนำฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งไปแตะลงบนฟองน้ำได้เลยค่ะกดลงไปแล้วนำมาพิมพ์บนกระดาษได้เลยค่ะ

ช้นิ้วมือพิมพ์ด้วยก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆอยากเปลี่ยนสีนะคะให้เด็กๆนำผ้าเช็ดมือมาเช็ดก่อนนะคะ

ถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนสีเด็กๆเช็ดมือก่อนนะคะใช้นิ้วมือก็ได้นะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเซ็ตมือได้

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะขอเชิญน้องไมค์ค่ะน้องไมค์ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมหินวะห้านฐานเราเล่นตามมุมค่ะ
0: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและน้องไมค์ทำกิจกรรมอะไรคะผลงานที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
1: ปั้นค่ะ
0: กิจกรรมปั้นหนูปั้นเป็นอะไรบ้างคะ
1: ปั้นเป็นต้นไม้ที่ว่านค่ะ
0: เป็นต้นไม้และมีอะไรอีกคะ
1: มีประตูค่ะ
0: มีประตูและหนูปั้นอะไรอีกคะ
1: ปั้นเป็นสเก็ตบอร์ดค่ะ
0: มีสเก็ตบอร์ดด้วยแล้วตรงนี้สีฟ้าหนูปั้นอะไรบ้างคะ
1: เป็นแมวค่ะ
0: มีแมวและมีอะไรอีกคะ
1: มีไฟค่ะ
0: และมีไฟด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะและคุณไมค์ยังมีอีกหนึ่งผลงานคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือค่ะจะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะตรงนี้ค่ะน้องแก้มใสพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นปู
0: เป็นปูและเป็นอะไรอีกคะ
1: เป็นปลา
0: เป็นปูและปลาผลงานของน้องแก้มใสสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะ

ตัวแทนเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังกันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่สัตว์กับโครงร่างค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมการศึกษาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดค่ะครูหญิงจะนำภาพเป็ดไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ช้าง
0: ช้างครูหญิงจะนำภาพช้างไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพโครงร่างรูปอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดภาพนี้คือภาพโครงร่างเป็ดค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ช้าง
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพโครงร่างช้างค่ะครูหญิงจะนำภาพโครงร่างช้างไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้กระจายเกมการศึกษาทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆครูหญิงนะคะจะสาธิตเล่นเกมจับคู่สัตว์กับโครงร่างให้เด็กๆ ดูค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกภาพ1ภาพก่อนเด็กๆช่วยคุณครูเลือกสิคะว่าเด็กๆจะจับคู่ภาพสัตว์ชนิดใดคะ
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้างครูหญิงจะนำภาพช้างมาวางด้านบนค่ะและครูหญิงนะคะจะจับคู่โครงร่างช้างภาพโครงร่างช้างอยู่ตรงไหนคะเด็กๆภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพโครงร่างช้างมาจับคู่แบบนี้เลยค่ะถูกต้องไหมคะและครูหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนดีคะ
1: เป็ด
0: ภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงนำภาพเป็ดมาวางจับคู่เลยค่ะและให้เด็กๆช่วยหาภาพโครงร่างเป็ดค่ะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่สัตว์โครงร่างเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะเลยค่ะ

0: ครูหญิงจะให้เด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมจับคู่สัตว์กับโครงร่างค่ะเลือกภาพอะไรมาคะเป็ดนำมาจับคู่กันได้ค่ะและภาพโครงร่างเป็ดคือภาพไหนคะถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะตาคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกคือภาพอะไรลูกกระบือนำมาจับคู่ได้เลยค่ะมาทางนี้ถูกต้องไหมคะนั่นคือหนูจะต้องทำอะไรคะและภาพโครงร่างกระบืออยู่ไหนคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพไหนคะ
1: ว
0: ัวและภาพต่อไปที่เด็กจะจับคู่คือภาพอะไรคะช้างนำมาจับคู่ได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไร

0: ฟังได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าลูก
1: ไม
0: ่ถูกนุ๊กจะต้องหันด้านไหนคะ
1: ด้านหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กๆจับคู่ภาพสัตว์กับโครงร่างคือภาพเป็ดภาพที่สอง
1: เต
0: ่าและภาพที่สามกระบือและภาพที่สี
1: ่
0: วัวและภาพที่ห้า
1: ช
0: ้างและภาพที่หก
1: น
0: กเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

เด็กๆจะจับงูฝึก

0: ที่เด็กๆจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะสีชมพูนำมาวางได้เลยค่ะและภาพนกสีชมพูอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะเด็กๆวางเบาๆนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพนกภาพนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องวางเลยนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพแมวภาพนี้ถูกต้องไหมแมวภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกเหรอคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพแมวที่เด็กๆจับคู่ถูกต้องไหมถูกไหมคะถูกไหมไม่ถูกจะต้องวางแบบไหนคะคุณครูช่วยนะถ้าหมุนแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพที่เด็กจะพูดภาพต่อไปคือภาพอะไรคะนกถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรหรือภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดนำภาพเป็ดมาจับคู่ได้เลยค่ะและภาพเป็ดอีกหนึ่งภาพค่ะขาเป็ดจะต้องอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตภาพนี้ถูกต้องไหมถูกต้องและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะนกนะภาพนี้มาจับคู่ได้เลยค่ะน้องมาตีนวางเบาๆนะคะเพราะว่าเราเดินที่เราจะต้องไหมคะไม่ถูกเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าขานกจะอยู่ในลักษณะอย่างไรภาพนี้ค่ะขานกจะต้องอยู่ไหนคะภาพนี้ถูกต้องแล้วแต่ภาพนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกจะต้องอยู่ในลักษณะแบบไหนคะถูกต้องค่ะลองคิดติดกันได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตว่าขาไก่จะอยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: นกคู
0: ่นกคู่ภาพที่สองคือภาพอะไรคะแมวภาพที่สามนกภาพที่สี่เป็ดภาพที่ห้าภาพที่หก
2: ได
0: ้เก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

ุยจะให้เด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมจับคู่สัตว์และโครงร่างค่ะเลือกภาพอะไรมาคะภาพเป็ดและภาพโครงร่างเป็ดอยู่ไหนคะมาวางจับคู่ได้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกช้างมาวางจับคู่ได้เลยค่ะและภาพโครงร่างช้างต้องหรือเปล่าลูกไม่ถูกต้องจะต้องวางภาพทางไหนคะถูกต้องและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะเต่านำภาพเต่ามาวางได้เลยค่ะและภาพโครงร่างเต่าอยู่ไหนคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกหนูหนูหาภาพหนูและภาพโครงร่างนูคืออะไรคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะวัวนำภาพวัวมาจับคู่ได้เลยค่ะภาพโครงร่างวัวอยู่ไหนคะและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะกระบือเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์กับโครงร่างได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะเป็ดภาพที่สองช้างภาพที่สามเต่าภาพที่สี่นกภาพที่ห้าวัวภาพที่หกกระบือเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าค่ะนำเก็บไปเก็บด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเพราะว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารนะคะเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสามประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook Viral แล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น

0: First time voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
1: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
2: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
4: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
5: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
4: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ์ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18 ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเงินในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเงินการเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองนี้ครับ
0: หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้ง

0: ในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
1: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
2: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
3: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
4: ์ใสสะอาดครับ
3: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
4: ย
3: ู
4: โหว
3: ตไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวต

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับ

0: มุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับนี่พี่โจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เ ครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่

ูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกทางทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้น

0: กับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีนะฮะยังถือเต้นอยู่นะคุณแม่
3: ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
3: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
3: ไม่ได้ตั้งใจมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pup พิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพียงนายทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่สองที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่ไหม
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ใช่
1: ค่ะปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
6: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็ก
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
4: เรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
3: I drink a pink like this star pink when she star pink when she star pink when game she go like boom boom boom she can she go like she star pink when she star pink when she star pink when game she can she go like boom boom boom she can she go like
1: แล้วเรียนเต้นมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
3: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
3: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเป็นไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเข็นครับเข็นครับแล้วลูกพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
6: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
6: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000โอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโค้ดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโค้ดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้

0: รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
3: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยฮะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: แต่ยังไม่รู
2: ้เดี๋ยว
5: หาย
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: ติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังได้ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม
2: ่ทำไมได้ไม่ได
0: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับท่าสองอยู่นะฮะท่าสองแม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โหมา
0: เรียนเต้นชัดเลยเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับด้านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นละครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพ่อพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสาธุอะไรสาธุเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพ่อพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อีไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เต้นอ๋อเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
2: ตบมือถือโอเคอย่างนี้นะ
0: ทำ
2: อยู่นะ
0: นี่นะดูนี
2: ่ตบมือถือค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
2: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านมา
2: ครับมุมแรกอันนี้สามใช่อันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
2: ท่าแรกมุมมุม
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สอง
2: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
3: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
3: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่อ
3: ยู่นี่อันนี้ต่อ
0: ไปได้ครับ
2: เขาไปเอ็ดที่ส
3: ี
0: ่ได้ไหม
3: ต่อเลย
0: ต่อเลยต่อเลยต่อเลย
1: อันนี้ค่ะ
0: ตอนนี้อันนี้ท่าแรก
1: พอแล้ว
2: ที่ส
0: องได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเค
0: โอเคอ่านไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
1: อันที่สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่คุณแม่หนูเก่งๆนะนี่ได้ไหมได้ไหมได้นี่ใช่เมื่อใช
1: ่ที่2อ่ะ
0: ท่าที่2คืออะไร
1: ที่2
0: เราดิลงต้องไปด้วยกันผมบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ไม่รู้เรื่อง
0: แม่เต้นไม่รู้เรื่องใจเย็นๆสิลูก
2: ได้ไหม
0: ได้ไหมได้ไหมได้ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่
3: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรกเหมือนกัน
0: คนใหม่คนใหม่
1: ท่า
3: แรกเด็กเหมือนเซย่าท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบยุบยุบเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูไหม
1: ท่าอะไรท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: อะไรแม่
0: ฟ้องท่าที่สองแม่
3: อย่างนี้
1: ที่ข้างบนใช่ไหม
4: ใช
1: ่
0: ใช่ไหม
1: อันเฟซข้างล่างฟ้อง
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: จ
0: ะเป็นทีมตอนนี
1: ้แล้วเพิ่งไม่เดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
1: ทำ
0: เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: อ่ะมาแล้วครับ
1: แม
0: ่จิ๊บจิ๊บ
2: ได้ไหม
0: ดูท่าอะไร
3: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
3: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่อีสตูรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับอย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรอ

0: อันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินดูรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
1: อันนี้กันอันนั้นอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คได้ด้วย

ยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี้ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทาง ทางพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือแล้วครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเนี่ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนใน

0: ใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
1: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
2: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
3: ่
2: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหม
3: ใช
2: ่จริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
5: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4 เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพีกรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
3: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
6: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
7: วันเว้นวัน
6: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับ ื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็ใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปลี่ยนตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
2: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาจัดมาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แหละอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายก็จะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันแล้ววันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่12คือซ้อมเพื่อคัดเอาอัตุศีตัวอ่อนแอออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนนะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: ปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข่
0: ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสีหน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับเพราะว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะเป็นกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถนี
3: ่ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง

0: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
1: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสรรปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายจะตรวจค่อนข้างง่ายนะครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าวๆ
1: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
0: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
2: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
0: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
2: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
2: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำต ั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
3: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
4: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
3: คือมีความเครียดเยอะนะคร
4: ับ
3: ม
4: ี
3: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
4: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
3: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
4: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
3: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
4: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนแล้วแบบโอ้โหอยากได้คำตอบตอนนี้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องถ้าไม่เร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องไปนะคะช่องทางตรงนี้จึงเป็นช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาค่ะแล้ววันนี้ถามคำถามได้ทุกคำถามมีคำตอบรออยู่วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกอบของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านเลยช่วงนี้คุณหมอทำงานหนักมากๆนะคะทั้งอาจารย์ก๊อฟด้วยอาจารย์หมอสุรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อเป็นโรคคอทิศของเราส่วนอาจารย์หมอสุรศักดิ์วันนี้เรื่องของโรคไตนะคะมีหลายคนอยากรู้อยากได้คำตอบแล้วก็โอ้โหมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมที่จะถามคำถามนะคะถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเลยในการที่จะไปพิมพ์คำถามเองในแฟนเพจ Facebook นะคะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์คือ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะช่องทางนี้หลายท่านติดตามชมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้มีจากทั่วโลกเลยที่ชมแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์รายการได้นะคะการแชร์รายการทำให้คนสามารถฝากถามได้แล้วก็ใกล้ชิดกับคุณหมอได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะให้แล้วก็จะแบ่งปันกันได้ส่วนคุณผู้ชมที่จะถามคำถามอันนี้ขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หน่อยค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลที่จะส่งเข้ามาต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่แพ้ยาอะไรไหมนะคะถ้ามีแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้บอกมาต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะคะว่าจะถามเรื่องของใครให้บอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆแบบนี้ของคนคนนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ถูกต้องนะคะบางทีถามมาแล้วแบบไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรมาเลยถามมาลอยๆตอบไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยนะคะเราวันนี้เราอยู่ย้ำด้วยคุณผู้ชมที่คือรายการสดถ้าคุณผู้ชมกำลังเปิดทีวีมาชมนะคะหรือว่ากำลังเปิดแฟนเพจมาชมนะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะตอนนี้แอบเห็นมีคนเริ่มโอ้แชร์ไปแล้วนะคะเยอะเลยนะคะแล้วก็มากดถูกใจกดไลค์กดกำลังใจให้กับอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะคุณสุจิตรานะคะบอกว่าอายุ19ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง165คุณสุจิตราบอกว่าเคยไปตรวจร่างกายตอนป.5นะคะไปเจอโรคไตแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหนรู้แค่ว่ากินยามากเกินไปด้วยความที่ยังเด็กและครอบครัวก็งานเยอะมากลืมไปเลยตอนนี้มีอาการปวดหลังอาเจียนนอนหลับยากมากๆแล้วก็เหนื่อยตลอดเวลาทำให้คิดขึ้นได้หนูไม่เคยฟอกไตเลยแล้วต้องไปตรวจกับคุณหมอต้องไปบอกคุณหมอยังไงครับเพราะว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคไตกำเริบหรือเปล่าตามนี้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าบอกคุณหมอมีประวัติเคยเป็นโรคไตมาก่อนหมอก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคไตกลับมาหรือไม่หรือกำเริบหรือไม่นะครับซึ่งก็ทั่วไปเขาก็จะตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตนะครับว่าเราดูหน้าตาซีดเซียวไหมบวมไหมนะครับมีอาการปัสสาวะผิดปกติไหมถ้ามีอาการแบบนี้เขาก็จะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีโรคไตหรือไม่ซึ่งถ้าตรวจภายในชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้แล้ว
0: คร
1: ับก็ดูว่ามีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะไหมนะครับเราก็ร่วมกับวัดความดันโลหิตวัดค่าเลือดครีเอทินีนดูการทำงานของไตอันนั้นก็จะบอกได้ทันทีว่าเขาเป็นโรคไตหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็แพทย์ทั่วไป ก็สามารถให้การตรวจได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ส่วนใหญ่ เวลาที่ไปโรงพยาบาลถ้าบอกว่าเป็นโรคไตปั๊บเขาจะมักจะส่งมาที่แผนกอายุรกรรมนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปถ้ามีอายุรแพทย์โรคไตบางทีเขาให้อายุรแพทย์โรคไตช่วยตรวจให้ครับ
0: ค่ะนะดังนั้นเนี้ย ก็ลองไปพบกับคุณหมออายุรแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณหมอคืออาจจะเล่าถึงที่มาของการมาหรืออาการที่เป็นด้วยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้ทีนี้การวิธีการที่ตรวจแล้วดูว่าเอ๊ะเป็นโรคไตไหมเขาตรวจจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์
1: นอกจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็วัดความดันแล้วก็เจาะเลือดดูค่าครีเอทินีนดูระดับของเสียถ้าระดับของเสียสูงก็บอกว่าไตทำงานผิดปกติแล้วเขาจะคำนวณเป็นอัตราการทำงานอัตราการกรองของไตหรือว่า GFR อันนั้นก็จะบอกได้ว่าไตทำงานกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับคนปกติอย่างน้อยไตทำงานควรจะเกิน 60% ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะดูว่าปัสสาวะไม่มีความผิดปกติไหมอย่างเช่นมีเม็ดเลือดแดงออกมาไหมมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีก็ถือว่าผิดปกติครับก็สงสัยว่าโรคไตกำเริบนะครับส่วนอาการของโรคไตก็ต้องดูว่ามีบวมมีขึ้นไส้อาเจียนมีบวมมีปัสสาวะเปลี่ยนสีนะครับผมร่วงอ่อนเพลียไม่มีแรงหน้าตาซีดเซียว
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นอาการของโรคไตครับ

0: ดังนั้นเนี่ยนะคะคุณสุจิตรานะคะถ้ารู้สึกว่าอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนี้ไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีอาการอย่างคุณสุจิตราเนี่ยปวดหลังอาเจียนนอนไม่หลับถือว่ามีอาการรุนแรงเพียงพอที่จะไปหาหมอเป็นการเร่งด่วนไหมคะ
1: ก็ควรจะไปตรวจเลยนะฮะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นขึ้นไส้อาเจียนบวมปวดเอวจริงๆปวดเอวไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ทราบสาเหตุแล้วมีประวัติเคยเป็นโรคไตก็ควรจะเช็คครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะมีโรคภัยไข้เจ็บถ้ารู้สึกว่าโอ้มันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ก็เร่งด่วนนะคะไปที่คำถามจากคุณภาคินบ้างคุณภาคินไม่ได้ถามเรื่องของตัวเองแต่มีความอยากรู้แล้วก็มีความสงสัยบอกว่าได้ยินข่าวว่าต้องฟอกไตวันละ3ครั้งถามว่านี่คือผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับอยากถามเหมือนกันว่าเราฟอกไตเนี่ยทำได้วันละหลายครั้งมากขนาดนี้เลยหรือครับหรือว่าเขาเรียกว่าต้องแค่ไหนถึงต้องฟอกไตเยอะขนาดนี้วันละ3ครั้งเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าจะถูกต้องนะส่วนใหญ่จะเป็น
0: อาทิตย์
1: ละสัปดาห์ละ3ครั้งเช่นจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์ครั้งละ4ชั่วโมงอันนี้ก็เรียกว่าทั่วๆไปแต่ถ้าบอกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันถ้าเป็นมากๆเขาจะใช้วิธีการล้างไตแบบ24ชั่วโมง อันนั้นเป็นวิธีในคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันแล้วก็อาการหนักอยู่ใน ICU แล้วก็มีช็อกมีอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบหรือว่าจะเป็นโควิดอะไรก็ตามบางครั้งนอกจากฟอกเลือดธรรมดาแล้วก็มีวิธีการฟอกเลือดแบบ24ชั่วโมงก็มี2วิธีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความรุนแรงของโรคครับถ้าฟอก24ชั่วโมงนี่แสดงว่าอาการหนักแล้วครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคือวันละ3ครั้งโอกาสมันไม่ให้ขนาดนั้นแต่ว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ย
1: น
0: ะคะเป็นไปได้นะคะนะคะมีคุณผู้ชมนะคะบอกว่า อยากจะขอคําปรึกษาอาจารย์ครับคือน้ําหนักเนี่ย78นะคะแล้วก็สูง157อายุ30ครับไปตรวจสุขภาพประจําปีมาค่าตับ93ถือว่าสูงมั้ยครับแล้วต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
1: คือค่าตับผมก็จะว่าเป็นเอนไซม์ของตับ93ก็สูงกว่าปกติประมาณเกือบ2เท่าคนปกติประมาณ50ถ้าเกิน2ถ้าเกิน3เท่าเนี่ยถือว่าผิดปกติมากต้องหาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่จริงๆ2เท่าก็ผิดปกตินะฮะแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงก็เป็นผิดความผิดปกติเล็กน้อยซึ่งคนใหญ่ก็จะเป็นจากอ้วนไขมันพอกตับหรือกินยาบางชนิดที่ทำให้เกิดตับอักเสบเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแต่ดูน้ำหนักเยอะใช่ไหม
0: คะใช่ค่ะน้ำหนักเยอะ
1: ก็สงสัยว่าจะไขมันพอกตับคุณจะเช็คไขมันในเลือดด้วยคอเลสเตอรอลนะครับ LDL ต่างๆเหล่านี้ไตรกลีเซอไรด์นะครับ
0: คุณ
1: จะเช็คแล้วเช็คเบาหวานด้วยเป็นหรือเปล่า
0: บาง
1: คนเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันพอกตับค่าตับผิดปกตินะครับแล้วก็ต้องดูว่ากินยาอะไรเป็นประจำไหมไปซื้อยากินเองไหมยาสมุนไพรยาชุดอาหารเสริมพวกนี้ทำให้เกิดตับอักเสบได้ครับ
0: มาที่คำถามนี้บ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะรีบถามเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไปถามตอนท้ายแล้วถามไม่ทันเสียดายนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอก๊อฟนะคะเรื่องของข้อกระดูกใส่แมสไว้เดี๋ยวบางคนจำไม่ได้นะวันนี้นั่งอยู่นี่คืออาจารย์หมอก๊อฟของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกถามได้ส่วนท่านตรงกลางอาจารย์หมอสุรศักดิ์นะคะเรื่องของโรคไตนะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ถามได้นะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะคะดังนั้นวันนี้รายการสดหมายเลข023547105ในแฟนเพจนะคะก็ถามคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แอบเห็นคนแชร์เยอะมากดังนั้นเรารอคำถามคุณอยู่ค่ะไปที่คำถามจากคุณพักวานะคะถามมานะคะวันนี้มาถามย้ำให้เพราะวันนี้อาจารย์หมอก๊อฟมาบอกว่ามีอาการชาปลายนิ้วครับนานๆเป็นทีเคยกินยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกินวิตามินบีรวมอย่างเดียวถามว่าควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะว่าคุณพักวาบอกว่าปัจจุบันนี้อายุ67แล้วไม่มีโรคประจำตัวอื่นเลยก่อนอื่นอาจารย์ก๊อฟขาอาการชาปลายนิ้วที่นานๆเป็นทีมันเป็นสัญญาณของอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นได้หลายโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นขาดวิตามินเนี่ยอันนี้เป็นไปได
0: ้ค่ะ
2: นะครับพวกของปลายประสาทอักเสบก็ทำให้มีอาการชาได้หรือว่ามีอาการผังผืดกดทับทางเดินของเส้นประสาทก็จะพบบ่อยที่บริเวณของฝ่ามือนะครับท่านก็จะมีอาการชาบริเวณ นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับอันนี้ก็เจอขึ้นได
0: ้
2: หรือบางครั้งถ้าเป็นรุนแรงก็คือเป็นพวกเรื่องของการกดทับเส้นประสาทบริเวณคอหรือหลังก็ทำให้เกิดอาการชาได้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็คงต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับในส่วนของวิตามินรวมก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีวิตามินตัวหนึ่งที่ใช้ลดอาการเหน็บชาได้นะครับแต่ว่ากาบาเพนตินถ้าเกิดท่านไม่ได้มีอาการชารุนแรงเราก็ไม่ได้นำให้กินนะฮะการจะทานตัวนี้คงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาว่ามีความจำเป็นหรือไม่นะครับ
0: ค่ะไม่ควรกินคือถ้าจะกินก็ต้องให้คุณหมอ
2: ให้พบแพทย์ก่อนนะคร
0: ับ
2: แล้วก็ดูสาเหตุด้วยว่าชาเกิดอะไร
0: ค่ะวันนี้นี่กล้องจับมาพอจับหน้าเดี๋ยวอาจารย์นะ
2: ครับ
0: เออคือมองแค่ดวงตาเนี่ยก็เห็นไปเลยนะถึงแบบว่าความหล่อข้างในที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะคุณผู้ชมหลายท่านจะแซวอาจารย์อยู่บ่อยๆวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะ
2: ครับแซวว่าอะไรครับ
0: ฮะแปลว่าหล่อไงคะอาจารย์หลายคนบอกว่าอาจารย์ก๊อฟสุดหล่อมาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วอ่ะหลายคนพอเราใส่แมสจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้มาแล้วนะคะมาพร้อมแล้วก็คำถามก็มาแล้วตอนนี้เราดมมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวไปที่คำถามนี้ก่อนคุณชุติมานะคะอันนี้ถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมาอายุ70ปีน้ำหนัก55สูง150บอกว่าโรคประจำตัวมีหมดเลยค่ะความดันเบาหวานเส้นเลือดคอเส้นเลือดแดงตีบใส่เหล็กที่สะโพกด้วยบอกว่าหลังผ่าตัดใส่เหล็กที่สะโพกเนี่ยคุณหมอสอนทำกายภาพบำบัดให้เดินนะคะบอกว่าเวลาเดินมากเราจะท้องผูกนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเดินย่ำกับที่แทนจะได้ไหมแล้วเวลาเดินรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินได้ไหมโอ้ท้องผูกกับการเดินมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
2: ์อาจจะไม่เกี่ยวกันมากนักนะฮะผมว่าจริงๆคือการที่ร่างกายของมนุษย์ได้ขยับนะฮะมันก็จะช่วยให้ตัวลำไส้ได้ขยับทำงาน
0: ค่ะ
2: นะครับน่าจะทำให้อาการท้องผูกนั้นดีขึ้นผมว่าน่าจะดูจากปัจจัยอื่นมากกว่าและหลายครั้งช่วงก่อนผ่าตัดเนี่ยครับหรือว่าช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยการทำงานของลำไส้เนี่ยมันลดลงบางครั้งเนี่ยงดน้ำงดอาหารนะครับท่านก็จะมีลำไส้ที่ขยับน้อยอาหารไม่ได้เข้าไปในร่างกายก็เกิดอาการท้องผูกได้พวกนี้เจอได้ 3-4 วันหลังผ่าสบาย
0: ๆ
2: คือผู้ป่วยยังไม่ได้ถ่ายนะครับประกอบกับผู้สูงอายุจะเจอท้องผูกได้บ่อยจริงๆแล้วการเดินจะทำให้ท้องผูกดีขึ้นนะฮะ
0: ไม่ถือว่าทำให้ลำไส้มันได้แบบแกว่งตัวใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอันนี้คงต้องหาสาเหตุอื่นนะครับในกรณีที่เดินย่ำกับที่แทนทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วครับถ้าท่านเดินลำบากก็เดินย่ำกับที่ทำได้แล้วก็ท่านผู้ถามว่าถ้าเดินไม่มั่นคงใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้สูงอายุที่ผ่าตัดมาใหม่ๆก็การเดินก็จะไม่มั่นคงอยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันการล้มเพื่อไม่ให้สะโพกหรือว่าเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกอีกข้างหนึ่ง
0: ค่ะแต่ว่าดีกว่าการอยู่เฉยๆอยู่กับที่อย่างแน่นอน
2: ใช่ครับเราแนะนำให้เดินให้ยืนครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่นะคะพอดีมีคุณผู้ชมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลเดี๋ยววันนี้บอกให้อาจารย์ทั้งสองท่านทราบก่อนมีคนส่งกำลังใจเป็นหัวใจให้อาจารย์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอที่รามาทุกท่านด้วยนะคะมีคุณวันชัยบอกว่าเคยเจออ่านเจอนะครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยออกจากบ้านไปบ้างไปเจอแดดไปเจอลมภายนอกบ้างจะทำให้ภูมิต้านทานเราดีกว่าการอยู่ในบ้านอย่างเดียวจริงไหมครับในทางการแพทย์มีข้อมูลอะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ผมว่ามันอยู่ที่จิตใจด้วยนะ
0: จิตใจด้วยค่ะ
1: จริงๆถ้าเกิดยิ่งเครียดยิ่งหมายถึงว่าช่วงไหนที่ทำงานหนักๆไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็อยู่แต่ในบ้านจิตใจนี่ตึงเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำอันนี้จริงเราเจอบ่อยคนไข้เช่นคนไข้ใกล้สอบ
0: เครียดมาก
1: เครียดมากโรคภัยไข้เจ็บจะมาคนที่เคยเป็นโรคที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นวัณโร
0: ค
1: ใจกำเริ
2: บ
1: เวลาที่เครียดเพราะว่าภูมิต้านทานมันต่ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานหักโหมมากๆนี่ภูมิต้านทานจะแย่นะฮะเพราะนั้นผมว่าก็ถ้าเราออกไปพักผ่อนออกสูดอากาศบ้างพบเพื่อนบ้างพักผ่อนบ้างไปเจอไปต่างอากาศต่างจังหวัดบ้างก็จะดีกว่าครับ
0: เนาะก็อยู่บ้านถ้าตอนนี้หลายคนบอกว่าที่ต้องอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบไม่เครียดนะอาจารย์เนาะทำตัวให้มันสบายๆใช่ไหมคะ
1: ครับก็อยู่ให้เป็น
0: อยู่ให้เป็นนะคะบางคนบอกอยู่บ้านแล้วเครียดนะคะหาอะไรทำนะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะถามอาจารย์กอล์ฟคุณนิวนะคะ มีอาการปวดที่สะบักด้านขวาเวลาเดินทั้งที่ไม่ได้ไปเดินออกกำลังกายหนักนะคะหรือว่าทำอะไรรุนแรงเลย

0: แบบนี้มันสามารถบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมครับปวดสะบักขวาค่ะอาจารย
1: ์อายุเท่าไหร่นะฮะ
0: ไม่ได้บอกอายุเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้บอกมา
1: ก็เป็นได้หลายตำแหน่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นตั้งแต่กล้ามเนื้ออักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับออฟฟิศซินโดรมนะครับพวกกล้ามเนื้อเกร็งตัวนะครับหรือว่ามีกระดูกทับเส้นบริเวณคอถ้าท่านสูงอายุหน่อยแล้วก็อาการปวดเป็นลักษณะปวดร้าวไปที่ไหล่หรือว่าไปที่

0: นะครับ
1: ดังนั้นถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องต้องแค่ไหนถึงจะต้องไป
0: ถ้าเป็นโรคทางกระดูกคงไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับเพราะพวกนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานกิจกรรมท่านได้พักนะครับหรือว่ามีการนวดการประคบน้ำอุ่นบางทีหลายครั้งก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าสังเกตแล้วกันครับว่าท่านมีอาการปวดสะบักแต่ว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยที่เป็นลักษณะที่มันรุนแรงเช่นปวดแน่นๆปวดจุกๆปวดเหมือนมีอะไรมากดทับมีเหงื่อแตกมีใจสั่นนะครับหรือว่ามีอาการทางระบบร่างกายอื่นๆปวดศีรษะเวียนศีรษะร่วมด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้มาพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นโรคทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวช่วงนี้เราก็ไม่เป็นไรท่านลองพักดู
1: พักอยู่บ้านพักกันใช้งานอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้นะคะวันนี้คำถามเริ่มมาแล้วนะคะโรคไตมาเยอะกระดูกและข้อก็อย่าน้อยหน้านะคะช่วงนี้ถามได้เจ็บแบบนี้ยังไงดีเพราะว่าจะได้เผื่อจะได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นที่บ้านได้ไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจคุณมะลิวันนะคะคุณมะลิวันบอกว่าคุณหมอครับเป็นเพศหญิงค่ะอายุ60ปีน้ำหนักคือ77กิโลกรัมตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะสังเกตดูปัสสาวะเป็นฟองอาการอื่นไม่มีนะคะคุณหมอนัดตรวจอีก6เดือนนะคะคุณหมอไม่ได้อธิบายว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ให้ยาใดๆมาด้วยค่ะเลยอยากทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะ
2: คือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะถ้าเป็นครั้งเดียว
1: ค่ะ
2: บางทีไม่แน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าเช่นทานอาหารทานเนื้อสัตว์มากหรือว่าทานเค็มหรือว่าไปออกกำลังกายหนักอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ไข่ขาวรั่วหรือบางทีถ้ามันเป็นแต่ถ้ามันเป็นหลายครั้งตรวจปัสสาวะครั้งที่สองมาเจออีกเป็นไข่ขาวรั่วอีกอันนี้ชักไม่ค่อยดีอาจจะเป็นโรคไตที่ซ่อนอยู่เช่นเป็นจากความดันโลหิตสูงจากคนอายุมากจากคนที่เป็นเบาหวานหร
1: ือ
2: จากยาที่เราทานเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรวจกี่ครั้งถ้าตรวจครั้งแรกแม่หมอแนะนำว่าก็สักถ้าไม่มีอาการเดือน2เดือนตรวจซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งตรวจปัสสาวะซ้ำอันที่สองคือถ้าฟังดูคือเขาไม่มีอาการอะไร
1: ไม่มีอาการอื่นใดเลยค่ะ
2: ใช่ก็ต้องดูว่าเขามีสาเหตุอื่นไหมอย่างเช่นเขามีความดันสูงไหมเพราะคนอายุมากเนี่ยมักจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็กินยาอะไรไหมนะครับรวมทั้งค่าเลือดเขาได้เจาะค่าเลือดไหมถ้าเป็นตรวจสุขภาพประจำปีมักจะมีค่าไตอยู่ด้วย
1: ค่ะ
2: คาดว่าคงจะปกติถ้าไม่ปกติหมอมักจะบอก
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ก็ถ้าเป็นโรคไตก็เป็นโรคไตที่เป็นน้อยมากหรือเป็นระยะเริ่มต้น
1: ค่ะ
2: ก็ให้ตรวจซ้ำอีกทีนึงประมาณ 1-2 เดือนครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้มีต้องปฏิบัติตัวไหมถึงต้องห้ามทานอาหารอะไรหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะ
2: ถ้าเขามียาบางชนิดที่ไม่จำเป็นก็ให้หยุดยา
1: แ
2: ต่ถ้ายาประจำตัวจะต้องทานต่อนะครับแต่ถ้ายาที่แบบไปซื้อมากินเองอาหารเสริมยาบำรุงต่างพวกนี้ให้หยุด
1: ค่ะ
2: ยายกเว้นยาที่หมอเป็นคนสั่งนะครับแล้วก็ถ้ากินเค็มกินเนื้อสัตว์มากให้ลดลงนะครับบางคนชอบไปกินอาหารที่เค็มจัดๆเนี่ยเราก็ไม่แนะนำแล้วนะครับก็ต้องลดความเค็มลงเพราะลดความเค็มไข่ขาวรั่วจะดีขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ในอื่นก็ไม่มีการปฏิบัติตัวที่อย่างอื่นแล้วก็ดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วก็อาจจะช่วย
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นอีกเดือน2เดือนก็ไปตรวจซ้ำใหม่ว่าปัสสาวะยังมีไข่ขาวรั่วหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ยืนยันถ้ามันหายไปเองก็เป็นบางครั้งเป็นครั้งเป็นคราวนี้ไม่อันตรายอะไร
1: ค่ะอย่างกรณีคุณบริวันบอกว่าคุณหมอจะนัดตรวจอีก6เดือนข้างหน้านั่นก็หมายความว่าคุณหมออาจจะพิจารณาแล้วว่ามันมีระยะเวลาที่รอไปถึงตอนนั้น
2: ก็อาจจะรอได้ครับก
1: ็
2: ประมาณอย่างผมว่าสัก3เดือนก็ได้นะ3เดือนถ้าดูไม่มีอะไรก็ไปตรวจซ้ำใหม่สักทีแต่ว่าไข่ขาวรั่วคงเป็นน้อยมาก
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นมากเขาต้องตรวจเร็วแล้ว
1: ค่ะค่ะเราก็มีคำถามนะคะจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่าอายุ65ปีสูง156เซนติเมตรนะคะน้ำหนักคือ49กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะมีคำถามดังนี้1ดื่มน้ำแร่ที่ขายทั่วไปมีผลกับไตไหมคะเพราะว่าหลายคนเคยมีการแชร์ข้อมูลกันนะคะแล้วก็2อาการปัสสาวะไม่สุดทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตไหมคะ3การดื่มน้ำเร็วรวดเดียวหมดแก้วจะมีผลกับไตไหม3ข้อด้วยกันน้ำแร่มีผลกับไตไหมคะอาจารย
2: ์คือถ้าเขาไม่มีโรคไตอยู่เก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้กินเป็นลิตร3ลิตร4ลิตรเนี่ยคงไม่เป็นไรเพราะว่า

0: กลือในน้ำแร่ก็ไม่มากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเค็มมากแต่มันมีความเค็มอยู่บ้างมีโซเดียมอยู่บ้างซึ่งถ้าเค็มมากคนก็คงไม่ทานน
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คงเค็มไม่มากถ้ากินขวด2ขวดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนได้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตอันนี้ไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคความดันสูงกินน้ำแร่แล้วความดันจะขึ้น
1: ม
0: ันจะเป็นผลเสียต่อหัวใจกับไตมากขึ้นผมโดยทั่วไปผมจะไม่แนะนำคนไข้กินน้ำแร่คนไข้ผมไม่เป็นโรคไตครับก็คือโทษปกติกินขวดหนึ่งคงไม่เป็นไรสัก250ซีซี300ซีซี500ซีซีไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยอยู่ในอาหารอยู่แล้วแม้กระทั่งผลไม้ข้าวก็มีโซเดียมมีเกลืออยู่แล้วอันนี้ที่เราไปกินเกลือแร่นี่ก็เป็นแบบคล้ายๆกับว่าในคนที่เหมาะจริงๆนะคือคนที่เสียเหงื่อมาก
1: ๆ
0: ออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนอะไรอย่างนี้นะกินเกลือแร่ได้แต่ถ้าคนปกติไม่มีความจำเป็นที่ต้องทานน้ำเกลือแร่เลยนะครับคือเขาบอกว่าน้ำเกลือแร่จากภูเขาหิมาลายันน้ำเกลือแร่จากภูเขาโน้นภูเขานี้ไม่ได้ประโยชน์นะฮะ
1: แพงด้วยนะคะ
0: แพงด้วยควรสามร้อยสองร้อยไม่ได้ประโยชน
1: ์ค่ะ
0: อันนี้เป็นการโฆษณาซะมากกว่าทางธุรกิจนะว่าเถิดนะครับ
1: แต่ไม่มีความจำเป็นทานอาหาร5หมู่เนี่ยก็ได
0: ้โอ้ได้เกลือแร่เพียงพอเหลือเฟือด้วยเพราะคนไทยกินเค็มอยู่แล้วเหล
1: ือ
0: เฟือครับโซเดียมไม่ต้องกลัวต้องเกลือแร่ครับ
1: ค่ะทีนี้พูดถึงการดื่มน้ำนอกเหนือจากน้ำแร่และการดื่มน้ำปกติธรรมดาทั่วไปนะคะบอกว่าการดื่มน้ำแบบรวดเดียวหมดแก้วเลยมีผลกับไตไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องค่อยๆทยอยดื่มทีละนิดทีละนิด
0: ไม่มีผลน
1: ะ
0: น้ำแก้วนี่อย่างมาก250ซีซี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเวลาเข้าไปนี่มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะกระเพาะมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นรีเซอร์เวอร์อยู
1: ่ค่ะ
0: มันเป็นที่เก็บกักเก็บน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำจะค่อยๆดูดซึมอยู่แล้วโดยทั่วไป
1: ค่ะ
0: ถึงแม้จะคุณกิน250ซีซีมันไม่ได้เข้าไปในเลือดทันทีมันค่อยๆดูดซึมเพราะฉะนั้นกินแก้วนึงกินครึ่งแก้ว2ครั้งเหมือนกันฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็อีกคำถามนึงปัสสาวะไม่สูดเข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตมั้ยคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะไหมเช่นเป็นต่อมลูกหมากไหม
1: ค่ะ
0: เราก็เคยเจอคนไข้ที่อายุ80แล้วปัสสาวะไม่สุดกระเพาะปัสสาวะใหญ่มากเลยเพราะว่าต่อมลูกหมากมันโตมากอันนี้มันจะมีผลทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็สุดท้ายไตมันก็จะบวมไปด้วยก็อาจจะมีทำให้ไตเสื่อมได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่ถ้าเป็นคนปกติเป็นเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะไวเกินเครียดต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงเวลาที่ตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวปวดปัสสาวะเดี๋ยวปวดปัสสาวะอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโรคไตครับ
1: ม
0: ันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการที่ปัสสาวะไม่สุดหรือบางคนติดเชื้อกั้นปัสสาวะแล้วมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำบ่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีไข้ขึ้นอันนั้นก็มีผลเหมือนกันแต่ว่านั่นคือการติดเชื้อส่วนใหญ่รักษาได้ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณดาบ้างนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณดาบอกว่าอายุ61ปีหนัก58กิโลกรัมไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะคุณหมอให้กินแคลเทรด plus 50 plus นะคะวันละ2เม็ดตอนนี้กินมา6เดือนแล้วคาดว่าต้องกิน2เม็ดไปตลอดเลยหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เขาบำรุงอะไรฮะ
1: ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้บอกอะไร
0: เลยนะกระดูกหรือ
1: เขาเทรดพัดเป็นกระดูกไหมคะอาจารย์บำรุงกระด
0: ู
1: กไห
0: มคะบำรุงกระดูก
2: ก็เป็นแคลเซียมอะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วผมบำรุงกระดูกนะครับส่วนปริมาณที่ผู้ถามเหมือนถามว่าถามปริมาณที่กินใช่ไหมฮะ
1: วันละ2เม็ดหมายถึงว่าต้องแบบ2เม็ดไปตลอดเลยไหมหรือว่าจะลดได้หรืออะไรได้ต่อเมื่ออะไรยังไงบ้างค่ะ
2: ก็
1: ต้องอยู่ที่
2: มันอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับอันที่หนึ่งก็มวลกระดูก
1: ค่ะ
2: นะครับมวลกระดูกตั้งต้นเนี่ยมันเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนหรือว่ากระดูกปกตินะครับต้องคุณหมอคงต้องรู้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเวลารักษาทีนึงในปริมาณเนี่ยเราก็จะให้ไปประมาณ 2-3 ปีแล้วเขาค่อยตรวจมวลกระดูกซ้ำดูนะครับเพราะฉะนั้นใน6เดือนผมเชื่อว่าแคลเซียมคงไม่ได้ปรับอยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนะครับ
1: นะอันนี้ก็คืออ
0: ีกอันนึงก็คือผมว่าขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมที่ดูดซึมด้วยคือบางคนแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีก็จะแคลเซียมก็จะในเข้าสู่เลือดเข้าสู่กระดูกได้แต่ว่าถ้ากินมากเกินไปเราเคยเจอว่ากินแคลเซียมมากเนี่ยมันไปตกตะกอนที่ไตเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางคนเป็นนิ่วมันเป็นหินปูนไปเกาะนั่นกรณีที่กินแคลเซียมเยอะๆน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังแต่ถ้ากินขนาดที่หมอแนะนำตามที่ ขณะที่พอเหมาะไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณดาก็น่าจะมีคุณหมอดูแลอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยลองคุยกับคุณหมอก็ได้ทานมาแค่นี้แล้วเป็นยังไงตรวจอยู่เรื่อยๆก็น่าจะได้คำตอบที่ดีนะคะแล้วก็มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คุณคำพันธ์นะคะอายุ54ปีน้ำหนัก46สูง155บอกว่าเป็นโรคไตกินแตงโมอ่อนน้ำเต้าถั่วฝักยาวได้ไหมนะคะแต่เอาไปต้มก่อนนะ
0: คือถ้าเป็นโรคไตขึ้นอยู่กับระยะนะครับถ้าเป็นระยะที่5เรียกว่าไตวายแล้วนะครับคือใกล้ๆจะฟอกเลือดระยะที่5คือไตทำงานน้อยกว่า 15% จะเริ่มมีโพแทสเซียมสูงเมื่อกี้มาเป็นผลไม้กับพวกถั่วฝักยาวผลไม้ก็จะมีโพแทสเซียมเยอะถั่วฝักยาวจะมีพวกโปรตีนแล้วก็ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ค้างๆในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายระยะที่5ก็ถามว่าทานได้ไหมทานนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรือว่าไปต้มเพื่อจะให้โพแทสเซียมออกไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็ทานได้นิดหน่อยปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระดับเลือดโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆหมอก็เลยบอกต้องงดเพราะนั้นก็แพทย์จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เจาะระดับโพแทสเซียมในเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นโรคไตระยะต้นเช่นไตทำงาน 100% แต่ว่ามีไข่ขาวรั่วนิดหน่อยอย่างที่คนแรกที่เป็นแบบนั้นกินพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคไตระยะของโรคไตด้วยครับ
1: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมมาจากคุณชุติมาที่ผ่าตัดสะโพกใช่ไหมคะคุณชุติมาบอกว่ามีอาการบ้านหมุนนะคะวัดความดันได้168โอ้โหกินยาเพิ่มตอนเย็น1เม็ด5มิลลิกรัมมีคนเคยบอกว่าเวลาเวียนหัวให้กินน้ำเปล่าแล้วก็นั่งพักเรื่อยๆพอวัดความดันลงมาเหลือ99อยากทราบว่าความดันต่ำขนาดนี้ควรกินยาหรือทำอย่างไรให้ค่าความดันปกติค่าความดันที่มันสวิงทั้งที่บางคนก็ทานยาอยู่เสมอเนี่ยอาจารย์มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: ขึ้นอยู่กับบางครั้งว่าเขาในคนสูงอายุความดันจะสวิงมาก
1: ค่ะ
0: คนไข้โรคไตอีกอันนึงก็สวิงมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันสูงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยถ้าวันไหนไปกินเค็มความดันก็จะขึ้น
1: ค่ะ
0: วันนี้เรากินจืดความดันเราก็ไม่สูงนะครับแล้วยาบางชนิดก็ฤทธิ์สั้นเพราะฉะนั้นความดันพอยาหมดฤทธิ์ความดันก็ขึ้นใหม
1: ่
0: พอยาออกฤทธิ์อยู่ที่ช่วงพีคหรือว่าช่วงที่ระดับยาสูงสุดความดันจะต่ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็แนะนำว่ายาก็อาจจะให้กินกำลังขนาดพอเหมาะแล้วก็ให้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับ
1: ค่ะ
0: คดีว่าความดันตัว168สูงตัวบนสูงแต่พอลงมาเหลือ99ในคนอายุมากบางทีต่ำไปใช่99นี่ในคนปกติอย่างผมไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: 99ผมไม่เฉยๆหรือว่าคนอายุ3 40กว่า30นี่ไม่เป็นไร
1: โอ้นี่อาจารย์กอล์ฟอาจารย์ผายมือไปบอกว่าอายุ30กว่า แอบยิ้มอยู่ภายใต้แมสนะคะ
0: คือถ้าคนอายุน้อยเนี่ยความดัน99นี่ไม่เป็นไรแต่คนอายุ70คนที่ความดัน99บางทีลุกขึ้นแล้วหน้ามืด
1: เวียนหัว
0: ต่ำไปเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องให้หมอเขาเป็นคนปรับยาแหละครับอย่าปรับยาเองครับก็ไปหาแพทย์แล้วก็วัดความดันเองที่บ้านวันหนึ่งถ้าแบบนี้แล้วก็วัดบ่อยก็ดีฮะวันหนึ่ง4ครั้งเช้ากับวันเย็นก่อนนอน
1: ค
0: ือคนปกติเราให้วัดอย่างมากเช้าเย็น2ครั้งก็พอแต่ถ้าเกิดความดันสวิงแบบนี้วัดบ่อยหน่อยครับ
1: จะได้รู้ว่าในแต่ละครั้งที่วัดความดันมันต่างกัน
0: แล้วก็จดมาด้วยเช้าก่อนกินยาเท่าไหร่ตอนเที่ยงก่อนกินยาเท่าไหร่เย็นแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ไปหาแพทย์ให้แพทย์ปรับยาให
1: ้ค่ะเอาไปที่อาจารย์กอล์ฟดีกว่านะคะคนวัย30มาถามให้อาจารย์กอล์ฟตอบนะคะคุณส้มบอกว่าอายุ31ปีแล้วอยากถามคุณหมอค่ะปวดไหล่ต้นคอไปจนถึงท้ายทอยเลยแล้วก็ปวดหัวข้างขวาส่วนใหญ่จะปวดแต่ข้างขวานะคะอาการมักจะเป็นพร้อมกันกับการปวดไหล่และต้นคอไปถึงท้ายทอยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์กอล์ฟ
2: ก็ถ้าอายุน้อยแบบนี้ส่วนใหญ่จะกล้ามเนื้อตึงตัวแหละครับ
1: ใช้เหมือนแบบว่าออฟฟิศซินโดรมแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้ข้างไหนมากกว่าข้างอีกข้างหนึ่งนะครับถือกระเป๋าฝั่งหนึ่งสะพายเป้ฝั่งหนึ่งใช้งานข้างหนึ่งมากกว่าหรือแม้กระทั่งถ้าท่านทำงานคอมเราก็ใช้เมาส์ถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาข้างขวามากกว่านะครับกล้ามเนื้อฝั่งด้านขวาก็มีอาการเกร็งตึงนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละ นะครับก็แนะนำให้ทำการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าต้องรู้ว่าลองสังเกตตัวเอง ว่ากิจกรรมใดที่ทำให้ท่านมีอาการเกิดขึ้นนะครับท่านก็ลดหรือละกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสาเหตุท่านเกิดจากการใช้งานเช่นยกของหนักนะครับหนักมากๆก็หาคนช่วยนะครับหรือว่ากระจายการยกให้มันสมดุลทั้งสองฝั่งนะครับสะพายเป้หรือถือกระเป๋าก็ใช้อีกข้างหนึ่งบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับการทำงานก็สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมการทำงานเพื่อลดอาการนะครับปรับระดับความสูงของโต๊ะให้เหมาะสมระดับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมเก้าอี้ที่นั่งให้เหมาะสมนั่งทำงานตัวตรงไหล่ชิดหน้าอกข้อศอกงอกไม่เกิน90องศาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการลดอาการเกิดพวกนี้นะคร
1: ับ เมื่อก่อนนี้เราจะมีโรคออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนี้อาจจะมีโรคเขาเรียกอะไรโฮมซินโดรมนะอาจารย
2: ์
1: คือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่งานต้องส่งนะยังไงก็ยังต้องนั่งทำดังนั้นเนี่ยการไปปรับอิริยาบถในการนั่งทำงานน่าจะช่วยได้นะคะลองดูว่าหายไหมนะคุณส้มถ้าไม่หายแล้วเดี๋ยวลองมาหรือไม่ก็คลิกไปใน YouTube ของเรามาจะมีท่าบริหารใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
1: ของออฟฟิศซินโดรมอยู่หลายท่าเหมือนกันนะคะ
2: ก็จะมีถ้าท่านดูก็ถ้าท่านพิมพ์คำว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอก็จะมีท่าของการยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอให้รวมถึงก็จะมีภาพการปรับกิจกรรมจับท่าทางให้มันถูกต้องนะครับตรงนี้ท่านลองปฏิบัติดูผมว่าช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณสุลาลัยนะคะคุณสุลาลัยบอกว่าคนที่ค่าไตผิดปกติคุณหมอบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆ3ลิตรต่อวันถ้าดื่มแบบนี้มันช่วยได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์ช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ผลก้าวไม่ได้ผล 100%
1: ค่ะ
0: คือคนที่ขาดน้ำบางทีค่าไตขึ้นได้เล็กน้อยเช่นคนที่แบบท้องเสียเงี้ยขัดเกลือแร่ขัดน้ำอะไรเงี้ยค่าไตขึ้นได้ทำให้โอกาสที่ค่าวัดเจาะเลือดมาค่าไตผิดปกติอย่างนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ครับก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ 100% คุณคงต้องรักษาที่สาเหตุมากกว่าครับเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีความดันสูงให้ดีนะครับไม่ใช่ไปหยุดยาคือบางคนบอกว่ากินยามากๆเดี๋ยว
1: ตาย
0: เขาก็พูดส่งต่อแบบนี้ซึ่งคนพูดจะไงเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอก
1: คือไม่ใช่เจ้าตัวเอง
0: เชื่อเพื่อนบ้านไงหมอพูดไม่ค่อยเชื
1: ่
0: อครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เจอบ่อยว่าเพื่อนบ้านบอกกินยามากเดี๋ยวไตวายหยุดยาแต่หมอบอกให้กินยาไม่กินแล้วสุดท้ายบอกว่าพอไตวายกลับมาหาหมอใหม่เพื่อนบ้านไม่ได้รักษาใช่ไหมฮะ
1: นอกจากเพื่อนบ้านแล้วมีเชื้อโซเชียลด้วยนี่ไงเขาว่ากันเขาไลน์บอกมาอะไรอย่างนี้แต่เขาใครก็ไม่รู้
0: คือยาบางตัวมีผลต่อไตแต่ยาที่เป็นเบาหวานรักษาเบาหวานรักษาความดันส่วนใหญ่แล้วปลอดภัยเพราะพวกยาพวกนี้เขามีการประวัติการรักษามาเป็น50ปี60ปี70ปีใช้มาในยุโรปอเมริกาแล้วก็ประเทศเอเชียญี่ปุ่นเกาหลี
1: ค
0: นนั้นถ้ายาที่ไม่ปลอดภัยนี่เขาโดนในอเมริกาโดนฟ้องไปแล้วเขาต้องถูกออกจากตลาดไปแล้ว
1: ค่ะนะคะไปที่คำถามนะคะโอ้โหนี่เรื่องไตเยอะมากจริงนะคุณผู้ชมคุณอนนท์เนี่ยบอกว่าเป็นโรคไตระยะที่2แล้วก็มีอาการขาบวมข้างเดียวเดือนละประมาณ2ครั้งเวลาขาบวมเนี่ยก็กินยาโคโคซินนะคะอาการขาบวมเดือนละ2ครั้งเป็นอันตรายหรือไม่มีความผิดปกติของการเป็นโรคไตหรือว่าโรคเกาหรือไม่อาการขาบวมโดยทั่วไปเป็นกี่ครั้งถึงจะเรียกได้ว่าเป็นอันตราย
0: คือฟังดูก็เป็นเกามากกว่านะ
1: ค่ะ
0: ที่บอกขาบวมข้างเดียวแล้วเป็น2อาทิตย์ครั้งแล้วกินโคโคซิน
1: ค่ะ
0: โคโคซินเป็นการรักษาอาการปวดข้ออักเสบจากโรคเกา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่มันก็เป็นเกาอยู่แล้วก็ปวดเพราะว่าเกามันกำเริบ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นโรคไตนะ
1: ค่ะ
0: แล้วโรคไตส่วนใหญ่บวมสองข้างถ้าเป็นบวมพบเท่าๆกันยกเว้นคนที่นอนติดเตียงบางทีก็นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งก็จะบวมข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยส่วนใหญ่บวมสองข้าง
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นไปได้ว่าบวมข้างขวามากกว่าข้างซ้ายแต่ยังไงก็ต้องบวมสองข้างครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฟังดูคือเป็นโรคเกาก็ต้องรักษาเกาไปกินยาลดกรดเกาให้กรดเกาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้ข้ออักเสบบ่อยๆเพราะว่าเวลากินกรดเกาเวลาที่มันสะสมอยู่ที่ข้อเนี่ยบางทีมันสะสมที่ไตด้วยทำให้เกิดไตวายด้วยหรือว่าไตวายเรื้อรังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกาต้องรักษากรดเกาให้ดีกรดเกาในเลือดให้ปกตินะครับกินยาสม่ำเสมอยาโคจิซินเป็นยารักษาอาการปวดแต่จะมียาลดกรดเกาอีกโดยเฉพาะอีกตัวนึงชื่ออะโลพารีนอลซึ่งหมอมักจะเป็นคนจ่ายซื้อกินเองไม่ได
1: ้ครับ ค่ะมีคำถามจากคุณกสิดิษฐ์นะคะถามให้แฟนนะคะแต่ไม่ได้ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงของแฟนมาแต่บอกว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับนอกจากยาพรีกาบาลิน25แล้วควรทำกายภาพอะไรเพิ่มเติมดีครับที่ได้ผลที่สุดเพราะว่ากินยาไปก็ทรงๆครับตอนนี้ปวดมากขึ้นตอนยกของที่มันมีน้ำหนักครับ
2: เป็นโรคอะไรนะครับ
1: เห็นบอกว่าสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแต่ไม่รู้ว่าใครบอกนะแต่เนี้ยคือคุณกสิดิษฐ์บอกมาว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับ
2: มันก็ต้องดูการวินิจฉัยให้ชัดเจนอันนี
1: ้
2: สะโพกหนีบเส้นประสาทมันจะไม่เข้ากับโรคใดโรคหนึ่งเลยนะครับหลังท่านอาจจะคือเส้นประสาทมันคงโดนกดทับแหละนะครับคุณหมอเลยให้ยาบำรุงเส้นประสาทมากินนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุของการกดทับเนี่ยมันเป็นได้หลายจุดหลายตำแหน่งนะครับเป็นได้ตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งในเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเป็นเส้นประสาทเนี่ยถ้าบริหารก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับบางคนอายุน้อยเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่ด้านหน้าโพรงประสาทกดทับนะครับพวกนี้ก็เน้นอันออกกำลังกายที่เป็นลักษณะแอนหลังหลีกเลี่ยงการก้มเพราะว่าพอก้มปุ๊บหมอนรองกระดูกมันก็มากดทับ
1: เคล
2: ื่อ
1: นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่หรือว่าถ้าเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคข้อเขาเรียกกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
1: ค่ะ
2: พวกนี้มันนักจะกดจากด้านหลังนะครับเราก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการแอนหลังนะครับใช้ลักษณะการบริหารเช่นการปั่นจักรยานซึ่งมีการก้มนะครับโพรงประสาทท่านก็จะไม่ถูกกดทับอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกาย
1: ค่ะ
2: หรือว่าอีกกรณีนึงคือกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนี่ยมีกล้ามเนื้อมัดนึงเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเราเรียกกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิส
1: ค่ะ
2: นะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะมีอาการตึงตัวในบางครั้งก็จะไปกดทับเส้นประสาทเซียติกทำให้ท่านมีอาการปวดร้าวชาลงขาได
1: ้
2: นะครับหรือว่าปวดบริเวณก้นกบก็จะมีท่ายืดของกล้ามเนื้อมัดนี้โดยเฉพาะอีกท่าหนึ่งนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ว่าสาเหตุของโรคที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นอันไหนนะครับแต่ละอันจะมีท่าบริหารที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้พูดก็รบกวนถามคุ
1: ณหมอ
2: ว
1: ่
2: าโรคกดทับเส้นประสาทตรงสะโพกสะโพกมันเป็นคำกว้างๆไง
1: ฮะ
2: มีทั้งหลังมีทั้งก้นมีทั้งตัวสะโพกเอง
1: หลายจุดเลย
2: ส่วนไหนที่กดทับแล้วคุณหมอจะได้แนะนำให
1: ้ค่ะค่ะยังไงคุณกสิดิษฐ์ลองถามนะคะคุณหมอที่สั่งจ่ายยามาเนาะจะได้ไปออกกำลังกายได้ถูกท่านะคะมีคำถามจากคุณศรีสุขนะคะอันนี้พอดีวันนี้คุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกมาแต่จะถามให้เบื้องต้นคือคุณศรีสุขเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเลือดออกที่หู 3-4 วันมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแค่หูปั่นๆอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าวันแรกรู้สึกได้ว่าเหมือนมีน้ำในหูใช้คัตตันบัตนะคะมีเลือดซึมติดออกมาวันนี้เลือดแห้งแล้วแต่หูจะอื้อๆค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นต้องไปหาหมอไหมคะช่วงโควิดไม่อยากไปไหนเลยหรือคุณหมอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะคือปั่นหูค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดติดออกมาจริงๆแล้วอาการแบบนี้
0: เ
1: ล
0: ่นด้วย
2: ผมว่าปกติเราต้องไม่มีเลือดออกที่ห
1: ู
2: การมีเลือดออกที่หูนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ปกตินะครับมันไม่เหมือนอาการปวดอะอาการปวดข้อปวดอะไรพวกนี้มันรอได้แต่เลือดออกที่หูบางทีท่านมีแผลที่หูชั้นนอกหรือบางครั้งการมีแผลทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาถึงได้มีเลือดออกตลอดหรือว่าบางทีมันกระทบแก้วหูนะครับท่านมีอาการหูอื้อได้ก็ในกรณีแบบนี้ผมว่าท่านมาโรงพยาบาลเถอะรีบมาเถอะ
1: ใช่
2: นะครับมาพบหมอหูคอจมูกนิดนึงเพราะมีเลือดออกที่หูนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะคุณโนเนเป็นเพศหญิงนะคะอายุ31ปีหนัก45สูง160บอกว่ามีอาการปวดหูเจ็บคอเหมือนมีไข้ต่ำๆกินเพียงยาแก้แพ้เนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอาการเจ็บคอหายแล้วหูยังมีอาการปวดแต่น้อยลงอาการแบบนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับยาฆ่าเชื้อไหมคะกินพาราไม่ได้เนื่องจากว่าแพ้ส่วนปกติแล้วเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันและวิตามินซีมีผลต่อไตมากน้อยเพียงใดคะอาการนี้ควรไปพบคุณหมอไหมคะอาการเบื้องต้นมีไข้ต่ำๆนะคะ
0: ก็จะรอได้นะเพราะว่าก็รอมาหลายวันแล้วก็ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วนะคะ
0: ก็รอสักหน่อยผมว่าโดยทั่วไปไข้หวัดก็5วัน7วันก็หายอาทิตย์นึงหายแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็รอมาหลายวันแล้วก็รออีกสักหน่อยให้ครบ7วันถ้าไม่หายค่อยไปหาหมอ
1: ค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ทีนี้คำถามนึงบอกว่าปกติเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันเลยแล้วก็กินวิตามินซีด้วยมีผลต่อไตไหมคะ
0: ไม่มียาแก้แพ้ส่วนใหญ่เป็นยาแอนตี้ฮิสตามีน
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยมีรายงานว่ามีผล ไม่พึงประสงค์ทางไตส่วนวิตามินซีถ้าไม่ได้กินขนาดเกิน1,000มิลลิกรัม
2: ครับ
0: ก็ไม่มีผล
2: ครับ
0: ยกเว้นว่ากินบางคนกิน1,000แล้วกินน้ำน้อยมันวิตามินซีทำให้เกิดแคลเซียมออกซาเลตตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้มีคนรายงานเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นถ้ากินวิตามินซีผมกินสักถ้าให้ปลอดภัยผมกินสัก500มิลลิกรัม
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ไม่เกินนั้นไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันบางคนกินเม็ดนึงเป็นเม็ดพันนะส่วนใหญ
1: ่ค่ะ1,000มิลลิกรัม
0: ผมว่ากินวันเว้นวันหมดแล้วผมดื่มน้ำตามมากมากครับ
1: ก็อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องน้ำเหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้มีคนสงสัยเรื่องน้ำเยอะคุณรัชนีนะคะบอกว่าอยากขอถามอาจารย์เรื่องน้ำได้ข่าวว่าการดื่มน้ำด่างเป็นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุจริงไหมคะ
0: อันนี้ไม่จริงไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมายืนยัน
1: ค่ะ
0: คือคนรับปกติเนี่ยการรักษากรดด่างขึ้นอยู่กับไตไตจะควบคุมกรดด่างให้สมดุลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกินน้ำด่างส่วนถามว่าในถ้ามีไตบกพร่องส่วนใหญ่เราก็จะให้ด่างเข้าไปเพื่อจะลดกรดคนปกติเวลากินอาหารจะเป็นกรดในเลือดนะฮะแล้วก็ไตยังมีหน้าที่ขับกรดออกมาทางปัสสาวะถ้าขัดไตก็บกพร่องหมอก็แนะนำให้กินโซดามินหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งเป็นยาไปเขาเรียกไปปรับสมดุลของกรดด่างให้พร้อมเหมาะซึ่งอันนั้นก็ในคนไข้ที่เป็นโรคไตแล้วแล้วหมอเป็นคนจ่ายยาเพราะบางคนกินด่างมากเกินไปมีผลเสียถ้ากินด่างมากเกินไปผลเสียบางคนก็เป็นนิ่วได้เวลาที่มีด่างมากๆเนี่ยแคลเซียมจะตกตะกอนในปัสสาวะได
1: ้
0: เพราะว่าแคลเซียมถ้าเจอด่างปุ๊บมันจะตกตะกอนก็ต้องระวังเรื่องนิ่วนะครับอันที่สองก็คือการกินด่างอยู่นานๆมันอาจจะมีผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหินปูนไปเกาะที่ไตแล้วเกิดไตเสื่อมแต่ว่าโดยทั่วไปไม่เจอบ่อยปัจจุบันแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้กินด่างครับในคนปกติไม่แนะนำเลยครับ
1: ก็ดื่มเป็นน้ำปกติทั่วไป
0: น้ำปกติทั่วไปพอแล้วครับครับแล้วคุณถ้าไม่อยากให้ร่างกายเป็นกรดนะอย่ากินเนื้อสัตว์มาก
1: ค่ะ
0: เพราะกินเนื้อสัตว์มากเมื่อไหร่ไปกินสเต็กเมื่อไหร่ละร่างกายจะเกิดกรดขึ้นอย่างมาก
1: ปลาได้ไหมคะอาจารย
0: ์ปลาก็พอได้แต่ปลาก็ไม่ได้กิน2ตัว3ตัว กินปกติกินเหมือนคนปกติ
1: ค่ะ
0: มื้อนึงประมาณสัก10ชิ้น12ชิ้นชิ้นคำนะฮ
1: ะ
0: เนื้อสัตว์มื้อนึง12ชิ้นผมว่ากำลังพอเหมาะ
1: อันนี้ได
0: ้ใช่กำลังพอดีอย่าไปกินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะนี่ไม่เอา
1: ค่ะอันนี้อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: อันตราย
1: ต่อสุขภาพ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องกระดูกบ้างดีกว่าคุณชุติมาถามมาเรื่องการตรวจมวลกระดูกนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยมีภาวะกระดูกบางแต่ว่าไม่พรุนมีค่าวิตามินดีอยู่ที่32อยากทราบว่าการตรวจวิตามินดีทุกกี่เดือนนะคะหมายถึงว่าจะต้องไปตรวจทุกกี่เดือนควรตรวจระยะห่างกันเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วตรวจเลือดปกติทั่วไปเขาจะไม่ได้บอกตัวค่าวิตามินดีเนาะอาจารย์เนาะมันต้องตรวจเฉพาะจริงๆเราต้องตรวจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์
2: คืออันนี้วิตามินดี32คืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: โอ้เยอะมาก
2: ปกติเราตัวตัดที่30
1: ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในระดับปกติประกอบกับตรวจมวลกระดูกแล้วเป็นกระดูกบางไม่พรุน
1: ค่ะ
2: นะครับเราก็แนะนำว่าตรวจวิตามินดีพร้อมกับมวลกระดูกรอบหน้าไปเลย
1: ค่ะ
2: นะครับประมาณสัก3ปีเราตรวจครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
2: นะครับไม่ต้องตรวจบ่อยฮะกรณีแบบนี
1: ้
2: นะครับเราจะตรวจบ่อยขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นโรคกระดูกพรุน
1: ค่ะ
2: แล้วมีระดับวิตามินดีคือกระดูกพรุนอาจจะมีวิตามินดีต่ำหรือไม่ต่ำก็ได้แต่ถ้าท่านมีกระดูกพรุนแล้วระดับวิตามินดีมันต่ำไปด้วยเราก็จะตรวจดูเพื่อยืนยันว่าคนไข้อาจจะต้องได้รับวิตามินดีหรือไม
1: ่
2: นะครับแล้วถ้าได้รับเพียงพอไหมในกรณีนี้คุณหมอก็จะตรวจบ่อยหน่อยเช่นทุก6เดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าของคุณชุติมาก็รอตรวจพร้อมมวลกระดูกครั้งหน้าไปเลย
1: โหอันนี้ถือว่าตัวเลขดีมากเลยวิตามินดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีคุณผู้ชมโทรมานะตัวเลขจะต่ำกว่า30ทั้งนั้นเลยอาจารย
2: ์
1: โอ้ตัวเลขไม่ถึงนะคะไปที่คำถามจากคุณจันจิรานะคะบอกว่าอายุ56ปีสูง160หนัก58อยากทราบเรื่องความดันค่ะความดันตัวบนเนี่ยไม่เกิน140นะคะแต่ว่าค่าตัวล่าง90อัพนะคะบางวันก็สูงถึง97เลยบางวันไม่ถึง90แบบนี้เป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็เป็นอันตรายครับตัวความดันถ้าสูงตัวบนหรือตัวล่างก็ตาม
1: ค่ะ
0: มีอันตรายต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตในอนาคตโรคอัมพาตเพราะฉะนั้นต้องให้ปกติทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: ตัวบนถ้าอยู่ที่บ้านตอนนี้เราความดันต่ำแล้ว130กำลังดี135ไม่เกิน135นั่นก็ตัวล่างก็ถ้าอยู่ที่บ้านวัดเองใช่ไหม
1: ฮะ
0: ไม่เกิน85
1: แต่อันนี้คือสูงไปถึง90 97ในบางวัน
0: อันถือว่าสูงครับอันนี้ควรจะพบแพทย์หรือว่า อย่างน้อยควรจะพบแพทย์ก่อนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรักษาโดยที่ไม่กินยาก็อาจจะพอได้เพราะตอนนี้ยังสูงไม่มาก
1: ค่ะ
0: เช่นงดอาหารเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักถ้าอ้วนกินผักผลไม้เพิ่มที่ไม่หวาน
1: ค่ะ
0: ดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้ว
1: ค่ะ
0: งดเหล้างดบุหรี่ทำจิตใจให้สบายไม่เครียดทำสมาธิ
1: ค่ะ
0: เข้าวัดอันนี้ก็เป็นการรักษาความดันโลหิตสูงแบบง่ายๆโดยทำเองที่บ้าน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าทำเอง3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นต
1: ้
0: องไปพบแพทย์กินยาครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณย่าแฝดนะคะนี้ถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหมอทางด้านคอกระดูกและข้ออะไรอย่างนี้มาเลยนะคะวันนี้คุณย่าแฝดตามมาถามวันนี้ด้วยบอกว่าปวดหลังร้าวลงไปถึงก้นเลยค่ะตอนเดินมีเสียงดังด้านหลังด้วยนะคะเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับเลยอายุ62แล้วหนัก44สูง154ต้องทำยังไงดีคะ
2: ก็เป็นมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
1: ไม่ได้บอกไปเลยค่ะอาจารย์แต่น่าจะเริ่มมีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทรมานมากขึ้นแล้วนะคะ
2: ก็หายพ้นโควิดเมื่อไหร่มาตรวจกัน
1: มาตรวจเลยนะมาตรวจเลยค่ะ
2: เพราะว่าต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วดูสาเหตุว่าเป็นที่หลังหรือว่าเป็นที่ข้อสะโพกปกติปวดหลังเฉยๆก็จะมีอาการชาลงหลังหรือว่าปวดกล้ามเนื้อมันจะไม่ได้ยินเสียงกรุบกรับกรุบกรับแล้วฮะน
1: ะ
2: ฮะน้อยครั้งไอ้เสียงกรุบกรับกรุบกรับมันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันเส้นเอ็นมันถูไปมากับกระดูกหรือว่าตัวกระดูกถูกันอันนี้คงต้องอาศัยการตรวจร่างกายเป็นหลัก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณย่าแฝด
2: ก็ให้พ้นโควิดแล้วก็ลองมาตรวจดู
1: มาเนาะโควิดซาแล้วมานะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องควรจะไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะคุณกัญญนัทนะคะบอกว่าหนูขออนุญาตสอบถามคุณหมอนะคะหนูต้องมีอาการเจ็บคอประมาณไหนถึงต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคะตอนนี้อาการที่หนูเป็นคือเจ็บคอมา3วันแล้วไม่ไอไม่มีไข้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคอแดงมาหลายเดือนคือไม่ได้พึ่งแดงนะคะแดงมาหลายเดือนเนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้แต่ตอนนี้เจ็บคอมา3วันแล้วควรไปหาหมอไหมคะช่วงนี
0: ้ก็คงกลัวโควิดมั้งเนี่ย
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: คือถ้ามีไข้ต้องไปหาแน
1: ่นะแต่นี่ไม่มีไข้
0: ไม่มีไข้ก็เดี๋ยวความเสี่ยงไปคอนแทคมาหรือเปล่าใกล้ชิดกับใครมาหรือเปล่าแล้วก็ไปที่แหล่งที่มีแหล่งชุมชนว่างั้นเถอะซึ่งแต่บางทีตอนนี้ก็บอกยากนะอาจารย
2: ์ครับ
0: บางทีไม่มีประวัติพวกนี้เพราะว่าเชื้อมันกระจายไปแล้ว
1: กระจายไปทั่วเลยไม่ได้ไปสถานบันเทิงแต่ก็ติดเชื้อ
0: ก็ติดก็มีบ้างคราวนี้ถ้ามีอาการอย่างอื่นด้วยก็ต้องระวังเช่นเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่น
2: ครับ
0: หรือมีอาการอื่นเช่นขึ้นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได
1: ้
0: ท้องเสียมีผื่นขึ้นแล้วก็มีอาการอย่างอื่นซึ่งอธิบายไม่ได้เจ็บหน้าอกคนก็มีคัดจมูกอาการพวกนี้ถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยก็ควรไปหาแพทย์ครับแต่ถ้ามีเจ็บคอเฉยๆถ้าเจ็บไม่มากผมว่าลองทานน้ำดื่มน้ำอาจจะช่วย
2: พักผ่อน
0: นะครับอาจจะหายเองได้แต่ถ้ามันไม่หายก็อีกสักวันสองวันผมว่าควรพบแพทย์ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามเรื่องความดันกันอีกสักข้อนึงนะคะคุณปกรณ์นะคะบอกว่าอายุ57ปีสูง172หนัก65อยากทราบเรื่องความดันครับวัดได้113 74 46ทำไมหัวใจเต้นช้ามากเลยครับเป็นอันตรายไหมไม่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายเป็นประจำ
0: ชีพจรเท่าไหร่นะฮะ
1: 113 113 74 46ค่ะอาจารย์
2: ชีพจรน่า
0: 46
2: ที่ผิดปกติ
1: ต่ำต่ำไหมคะอาจารย
0: ์ต่ำรู้ว่าต่ำเป็น
1: ปกติแล้วนักกีฬาไม่แน่ใจอาจารย์อย่างอาจารย์ก็ออกกำลังกายอาจารย์เคยจับหัวใจตัวเองไหม
2: คือค่าปกติมัน60ถึง100ใช่ไหมฮะ
1: ตอนนี้46
2: ก็ต่ำผมว่าก็ต่ำไม่เกิน50ไม่ควรต่ำกว่า50
0: ไม่ควรต่ำกว่า50
2: 46ก็อาจจะมาตรวจเช็คเรื่อง
0: เขากินยาหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจคือถ้า46ส่วนใหญ่เป็นจากการกินยาความดันซึ่งเครื่องเรียกเบต้าบล็อกเกอร
1: ์
0: เป็นยาที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อจะลดความดันด้วยป้องกันโรคหัวใจวายหัวใจต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ากินยาหรือเปล่าท
1: ี
0: นี้ไม่รู้มีประวัติถ้าไม่มีประวัติเนี่ยก็ขึ้นต้องดูอาการแล้วถ้าลุกขึ้นแล้วหน้ามืดวิงเวียนอยู่เป็นลมไม่ทราบสาเหตุอันนี้หัวใจเต้นช้าต้องไปพบแพทย์แน่นอนแต่ถ้าไม่มีอาการผมก็ว่าน่าจะตรวจนะ46นี่มันไม่ใช่คนปกติ
1: ค่ะมาดูแล้วผิดปกติไปเน
0: า
1: ะ
0: ผิดปกติฮะคน
2: เนี่ย ดนึง
0: ใช่ต้องไปคลินิกอายุรกรรม
1: นะค่ะนะคะวันนี้ปิดท้ายด้วยคุณวิพลนะคะบอกเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะบอกว่าขอให้คุณหมอนะคะทุกท่านเลยปลอดภัยจากโควิด-19 มีอารมณ์แจ่มใสต่อสู้กับการมีชีวิตปัจจุบันอย่างมีความหวังครับเราต้องมีความหวังแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคำตอบที่คุณผู้ชมได้รับไปต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟอาจารย์หมอสุรศักดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่เจ็บป่วยรุนแรงชมรายการรัดคิวหมอได้ทางเรามาชาแนลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้ววันนี้เรา3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: โอ้ยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยมาเลยสนุกมากมารวมกันเอาเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการวาดรูปกับพี่เซฟในรายการอนุบาลรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์ภาพวาดที่วาดต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนามาให้ดูและวันนี้จะเป็นแบบไหนพร้อมดูกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นโค้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเส้นด้านล่างอีก2เส้นนะครับระหว่างนี้ให้คุณพ่อคุณแม่วาดตามเลยนะครับเป็นแบบให้กับน้องๆเลยให้เวลา1 2 3เอาละครับเด็กๆต้องใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเองนะครับเพื่อมาวาดภาพต่อเติมจากภาพต้นแบบนี้พร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราก็วิ่งไปประจำที่เลยไป

0: 棒。
1: ทางนี้นะครับน้องแพรน้องแพรนี่วาดไม่เหมือนกับคนอื่นตรงที่น้องแพรกลับหัวนะครับกลับหัวจากเส้นต้นแบบลงแล้วก็เติมต่อให้กลายเป็นภาพได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านมีคนไหนลองวาดภาพกลับหัวดูบ้างนะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับอย่ามัวแต่ดูนะครับวาดของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมาบอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะน้องๆที่นี่บางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็เร่งมืออยู่จะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่5นะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหลังจากที่น้องๆใช้สมาธิวาดกันอยู่นานนะครับตอนนี้มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกันแล้วว่าเขาคิดและวาดต่อเติมอะไรลงไปนะครับเริ่มจากคนแรกเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับน้องแพรใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องแพรกลับหัวจากแบบที่เราให้ไปแล้ววาดให้กลายเป็นรูปออกมาได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับน้องแพรครับชื่อภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: นางพยาบาลแสนสวยค่ะ
0: นางพยาบาลแสนสวยเห็นไหมเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับว่าในภาพนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
1: นี่คือโรงพยาบาลนางพยาบาลกำลังจะเข้าโรงพยาบาลไปรักษาคนป่วย
0: ไหนครับเดินทางมายังไง
1: นั่งรถมาน
0: ั่งรถมานะครับพยาบาลคนนี้หน้าตาเป็นยังไงครับดูแล้วเขาจะเป็นคนยังไงครับ
1: คนดีค่ะ
0: คนดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเห็นไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นพยาบาลครับนี่คืออะไร
1: เป็นหมวก
0: หมวก
2: สัญลักษณ์โรงพยาบาล
0: เหรอครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลใช่ไหมครับและนี่คือผลงานของน้องแพรนะครับปรบมือให้หน่อยครับแล้วก็มาถึงน้องอีกคนนึงนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองน้องมาโปรดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าม
3: าโปรดผู้ยิ่งใหญ
0: ่มาโปรดผู้ยิ่งใหญ่ไหนน้องมาโปรดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหนครับ
3: น
0: ี่นะครับนี่มาปวด
3: เล่นทะเลอยู่
0: อ๋อเล่นน้ำทะเลอยู
3: ่ใส่กางเกงใน
0: ใส่กางเกงในนี่นะนี่เล่นน้ำทะเลอยู่ใส่กางเกงในนะ
3: ใส่หมวกด้วยเป็นจอสลัดไปหาสมบัติอยู
0: ่อ๋อเหรอครับแล้วในรูปนี้มีอะไรอีกครับ
3: ดอกทานตะวันตั้งอยู่กินน้ำอยู
0: ่โอ้ดอกทานตะวันกินน้ำอยู่แล้วมีใครอยู่ตรงนี้ใคร
3: น้องมาตา
0: อ๋อน้องมาตาเป็นใครครับ
3: น้องของมาโปรด
0: อ๋อน้องของมาโปรดดอกทานตะวันนี้ทำไมมาขึ้นตรงเนี้ย
3: อ๋อเขาเด็ดมาทั้งล่าง
0: เออ
3: แล้วก็เอามาใส่ดินแล้วก็รดน้ำใส่มันก็เลยไม่ตาย
0: อ๋อครับที่น้องมาโปรดนี่วาดเติมต่อลงไปนี่ก็จากลายเส้นนะครับให้กลายเป็นกระถางกับดอกทานตะวันใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะตบมือให้หน่อยนะครับโอ้โหแล้วเราก็มาถึงน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของน้องอเล็กซ์นะครับเป็นรูปอะไรแล้วก็ชื่ออะไรครับ
4: ข้างคาว
5: แบทแมน
0: แล้วเรารู้จักแบทแมนได้ยังไงอะครับ
5: ดูจากทีวี
0: ดูจากทีวีเหรอครับน้องอเล็กซ์ครับทำไมถึงคิดจะต่อเติมเส้นให้กลายเป็นแบทแมนนะครับ
5: ก็เพราะว่าแค่เติมผ้าแล้วก็เติมเข็มขัดตรงตัวแล้วก็เติมเท้าลงมาเราก็เติมมือแล้วก็เติมหัว
0: อ๋อก็จะกลายเป็นแมนใช่ไหมครับแบทแมนเขาทำอะไรครับเขาทำหน้าที่อะไรครับ
5: เขาที่เราก็ถ้ามีคนจะมาโดนเขาก็จะมีนาฬิกาที่อยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีลูกกระสุนแล้วก็มันก็จะพุ่งออกไป
0: อ๋อเหรอครับ
5: มันก็จะระเบิดปุ้ง
0: เหรอครับเขาต่อสู้กับใครครับเล่ามาเนี่ย
5: ผู้ร้าย
0: ผู้ร้ายเหรอครับนี่คือผลงานแบทแมนของน้องอเล็กซ์นะครับเอาปรบมือให้น้องอเล็กซ์หน่อยเก่งมากมาต่อคนต่อไปเลยนะครับนั่งข้างๆนี่เองนะครับผลงานของน้องเหนือนะครับน้องเหนือตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: บ้านของโพนี่เทลและมาเจ้าผิงกับบ้านของฟาร์มจระเข้ของม้า
0: โ
6: พนี่เทล
0: นี่คือชื่อภาพเหรอลูกยาวมากเลยนะไหนตัวนี้คืออะไร
6: คือบ้านร้อยชั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เข้ามาข้างในให้คนเปิดอ่างน้ำแล้วก็เอาได้
0: แล้วข้างนอกนี่มีอะไรบ้างล่ะครับข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับ
6: บ้านอันนี้เป็นม้าโพนี่เทลส่วนใหญ่แล้วม้าโพนี่เทลจะมากินอาหารข้างล่างคุณ
0: ทำไมบ้านร้อยชั้นถึงรูปร่างแปลกๆอย่างนี้ครับ
6: ก็มันรูปคล้ายเหมือนผีเพราะว่ามันสร้างมาจากผี
0: โอ้โหโอ้ใครเคยได้ยินบ้างเนี่ยบ้านร้อยชั้นเนี่ยมีเหรอครับ
5: มีจริง
0: มีจริงเหรอครับอเล็กอยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ที่เมืองแบทแมน
0: อยู่ที่เมืองแบทแมนเอาละครับโพลีเทลกับแบทแมนนะครับมาเจอกันอยู่ที่เมืองแบทแมนนะปรบมือให้น้องเหนือหน่อยครับเก่งมากคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาครับตั้งชื่อผลงานนี้ว่า
7: เจ้าหญิงใจดีกับเจ้าใจเป็ด
0: อ๋อเจ้าหญิงใจดีกับ จ้าชายเป็ดนะครับน่าสนใจมากเลยเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดอ่ะมาเจอกันได้ยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: เจ้าหญิงมาเดินมาเจอเจ้าชายเป็ดตรงนี้ตรงนี้
0: แล้วครับแล้วทำอะไรอีกครับ
1: แล้วเก็บไปเลี้ยง
0: เก็บไปเลี้ยงนะเก็บเจ้าชายไปเลี้ยงโดยรู้หรือเปล่าว่าเป็นเจ้าชายอ่ะ
1: ไม่รู้
0: คิดว่าเป็น
1: เป็ดเฉย
0: เป็ดเฉยแล้วเอาไปทำยังไงต่อเรื่องเป็นยังไงต่อ
1: เก็บไปเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงพอตอนมันโตก็เอาไปปล่อย
0: พอโตแล้วก็ไปปล่อยล่ะครับแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเจ้าชายล่ะครับ
1: ให้เราจะเล่ายังไงดีค
0: ะให้น้องเหนือช่วยดีกว่า
6: ก็เอาไปเลี้ยงแล้วพอต่อมาแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วกว่าจะรู้ก็อีกหลายสิบปี
0: หลายสิบปีเลย
6: 30ปีถึงรู้ว่าเขาเป็นคนเก่าของที่เขาเจอด้วยกันอ่ะ
0: เขาไปเขาอีก30ปีเขาไปเจอกันที่ไหนครับ
6: ไปเจอกันที่ริมบ่อน้ำเหมือนเดิม
0: ริมบ่อน้ำเหมือนเดิมที่น้องเหนือเล่ามาใช่ไหม
1: ใช
0: ่เรื่องนี้ไหมโอ้เรื่องเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยนะเอาปรบมือให้ทั้งคู่เลยปรบมือเป็นยังไงบ้างครับผลงานการวาดภาพต่อเติมของเด็กๆน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยคราวหน้านะครับอย่าลืมมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมแบบนี้เพราะจินตนาการไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกนะครับ
6: อย่าลืมติดตามกับรายการ
0: อนุบาล
6: ชาน
0: สมอง

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายรณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตน และการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดล

เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: เขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันเพิ่มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนชะชะ
5: เอาเฮ่เฮ
4: ่หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
4: ่แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่

0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: เป็นไปไม่ได้หึเป็นไปไม่ได
1: ้เป็นไปแล้วจะแย่แน่จอมปีศาจ
0: ถึงพลังแห่งปัญญาจากน้ำหูไมเมอร์ของเจ้าจะมีพลังมากมายแค่ไหนและพลังที่ได้ไปจากน้ำหูนั้นเป็นเพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้ไม่ใช่แก่นแท้ของพลังแห่งปัญญากลุ่มก้อนอะไรก็ช่างแต่พระเจ้าไม่มีน้ำหูไมเมอร์ยังไงข้าก็ต้องแข็งแกร่งกว่า
2: จอมปีศาจจะมีแต่ความต้องการที่ชั่วร้ายที่ต้องการคิดจะทำลายล้างในขณะที่แก่นแท้พลังปัญญาแห่งไมเมอร์คือความต้องการสร้างสรรค์ความดีซึ่งเจ้าไม่มีเหมือนเช่นผู้กล้าทั้งห้า
0: แล้วผู้กล้าไม่ต้องใช้พลังวิเศษอะไรมาเพิ่มพลังของพวกเขาหรอกเพราะพวกเขาเองนั่นแหละคือบ่อเกิดพลังแห่งปัญญาในตัวเองข้าตั้งหากคือผู้มีพลังแห่งปัญญา

0: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
1: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
2: ต้องสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
0: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
3: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมด
0: จอมปีศาจทำไม
4: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
3: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ
1: แย่ละทุกคนโดนจอมปีศาจดูดพลังไปหมดเลยแต่เอ๊ะทำไมต้นกล้าไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: คงเพราะว่าต้นกล้าอาจไม่ได้จู่โจมจอมปีศาจด้วยความเกลียดชังและจิตที่ประสงค์ร้ายยังไงล่ะจอมปีศาจคือกลุ่มก้อนแห่งความคิดอันชั่วร้ายแม้จะเป็นพลังแห่งปัญญาแต่ถ้าเจือปนด้วยความแค้นหรือเกลียดชังก็จะทำให้พลังนั้นไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็คือพลังแบบเดียวกันกับพลังของจอมปีศาจและนั่นทำให้มันดูดกลืนพลังของผู้กล้าได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงต่อกันล่ะพวกเราไม่มีพลังแก่นแท้แห่งปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับจอมปีศาจได
0: ้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิไม่มีใครเอาความรู้ไปจากตัวเราได้หรอกพลังของการสร้างสรรค์อันดีงามก็เหมือนกันมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับตัวเรานี่แหละ
6: จริงด้วยพลังของพวกเรายังอยู่ดีละคราวนี้ได้เห็นดีกัน
0: เดี๋ยวก่อนถ้าพวกเรายังโจมตีด้วยความเกลียดชังอยู่พลังของพวกเราก็จะกลายเป็นพลังความเกลียดชังแล้วก็จะถูกจอมปีศาจบันดูดไปได้อีกนะ
1: แล้วการโจมตีโดยไม่เกลียดชังน่ะจะทำได้ยังไงต้นกล้า
0: ไม่รู้สิคงเพราะฉันไม่ได้อยากฆ่าหรือทำลายจอมปีศาจเพราะว่ามันทำร้ายใครฉันแค่อยากหยุดมันไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเองอ่ะ
3: แต่ถ้าไม่ทำลายมันให้สิ้นซากสักวันมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดี
4: ถึงอยากทำลายมันให้สิ้นซากก็คงทำไม่ได้หรอก
5: จอมปีศาจคือกลุ่มก้อนจิตแห่งความชั่วแต่ความชั่วน่ะมันไม่มีทางหายไปจากโลกนี้ได้หรอกเพราะมันคือส่วนหนึ่งของโลกนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ความชั่วมันไร้พลัง
7: ชวบใหม่แล้วชักสงสัยแล้วสิว่าพระเจ้าจะจัดการเจ้าจอมปีศาจนี่ได้ยังไงโฮโฮโฮ
8: โฮเฮ้ยโผล่มาได้ยังไงเนี่ยนายช่างสงสัย
7: ก็โผล่มาอย่างนี้ทุกทีนั่นแหละโฮโฮโฮสงสัยได้ดีมากว่าข้าโผล่มายังไงแต่สิ่งที่พวกเจ้าควรสงสัยในตอนนี้ก็คือพวกเจ้าจะจัดการเจ้าปีศาจนี่ยังไง
0: นั่นน่ะสิโจมตีก็ไม่ได้ถึงโจมตีได้ก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็กลับมาได้ใหม
1: ่แปลว่าเราไม่มีทางจัดการเจ้าจอมปีศาจได้จริงๆเหรอเนี่ย
8: น้อยฉันไม่เชื่อแล้วว่ามันจะไม่มีทางออก
7: นั่นน่ะสิข้าชักจะสงสัยด้วยคนแล้วว่าอะไรคือทางออก
0: อะไรคือทางออกทางออกคืออะไรทางออกคืออ๋อนึกออกแล้วขอบคุณมากครับในช่างสงสัยโนแลนคนโทรนะผู้ไมเมอร์อยู่ที่ไหนแล้ว
8: ฮะคนโทรอยู่ไหนอะ
7: สงสัยละสิว่าคนโทรอยู่ที่ไหนจะเกยนี
0: ่อยู่นี่นี่เองแล้วนี่ล่ะ

0: จ้าผู้กล้าแห่งโนลานเข้ามารนหาที่เองเลยเหรอ
1: ต้นกล้าเขาจะทำอะไรกันแน่น่ะ
2: ต้นกล้ารู้แล้วล่ะปัญหานี้ทางออกคืออะไรทางออกก็คือทางเข้ายังไงล่ะพลังแห่งปัญญาเอ๋ย
0: ผมว่าสะเทอะต้นกล้า
2: จงกลับเข้ามาอยู่ในคนโทตามเดิมเถอะ
0: นี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ข้าไม
2: ่พวกเราอาจจะทำลายความชั่วร้ายในสิ่งสร้างไม่ได
0: ้เจ้า
2: แต่เราก็จะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายมีพลังเด็ดขาด
0: ต้นกล้า
2: เหลือตัวแค่นี้แล้ว
3: เฮ้ยฝากไว้ขอเถอะต้นกล้า
2: เย้พวกเราสำเร็จแล้วนะพี่เท่าต้นกล้าสุดยอดไปเลย
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ
0: ฟางทั่วร้ายหายไปแล้วยินดีด้วยนะท่านปราดแห่งเงา
4: เอ้ยข้าต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยนะที่นำพาเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วข้าก็ต้องขอโทษท่านจริงๆผู้เฒ่าแห่งปัญญาทั้งที่เราต่างก็อยู่ในยุคสร้างโลกมาด้วยกันแทนที่เราจะได้ร่วมมือกันตั้งแต่แรกแต่ข้ากลับคอยสร้างเรื่องปวดหัวให้กับท่านให้ต้องมาคอยรับมือแผนการต่างๆของข้ามาตลอดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วแต่มีข้อแม้อยู่ข้อนึง
4: ท่านว่ามาได้เลย
0: ต่อจากนี้ไปจะต้องไม่มีปราดแห่งเงาอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป
2: ท่านผู้เฒ่าไปหรือเปล่าครับ
0: ปวดตรงไหนข้าเพียงแต่อยากให้ปราดแห่งเงากลับมาใช้ชื่อว่าปราดแห่งปัญญาตามเดิมตั้งหาก
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาโฮโฮโฮโฮโฮ
0: แล้วข้าขอมีเรื่องอยากขอร้องท่านในช่างสงสัยอีกเรื่องหนึ่งท่านได้โปรดทำให้ดินแดนลอสแลนด์กลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนครั้งที่ยังเป็นดินแดนไวส์แลนด์จะได้หรือไม่เพื่อให้ทั้งโนแลนด์และไวส์แลนด์ทั้งสองดินแดนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีงามแก่โลกแห่งปัญญาต่อไป
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮทำไมจะไม่ได้เล่า

0: อบคุณท่านมากจริง
1: ๆยินดียินดีเอาละข้าก็ได้คำตอบจากคำถามที่ค้างคาใจมานานหลายประการแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปคราวแล้วล่ะข้าจะเฝ้ามองโลกแห่งปัญญาจากเบื้องบนแล้ววันหลังถ้าข้ามีคำถามใหม่ๆเราคงได้พบกันอีก
0: ลาก่อนท่านนายช่างสงสัย
2: ลาก่อน
3: พวกผู้กล้าจะต้องกลับโลกแล้วล่ะ
4: ลาก่อนนะครับท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาปราชญ์แห่งปัญญาและหนังสือทุกๆเล่มนะครับลาก่อน
2: ลาก่อน
5: ลาก่อน
4: ลาก่อน
6: ยืนคนเดียวไงเฮ้ยกลับมาเป็นเด็กชายพอกับเด็กชายต้นกล้าเหมือนเดิมแล้วสินะ
4: ผู้กล้าที่แท้จริงต่างหากล่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่ได้ทำให้พลังวิเศษในตัวเราลดน้อยลงไปหรอกนะพลังวิเศษนั้นก็คือพลังแห่งความดียังไงล่ะคนทุกคนสามารถเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้ถ้าใช้พลังความดีในตัวเราให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโนแลน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์แล้วนี่โอ้โหได้คะแนนยังอยู่ในนี้อยู่ได้คะแนนอยู่เอาละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่พี่โจประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นเกมใหม่ๆเอาไปเล่นกับหลานๆน้องๆข้างๆบ้านนะครับจะบอกว่าน้องเคยเล่นกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับลูกคางนะครับที่มันจะหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาหมุนบนกระดานที่มีแถบสีอยู่แบบนี้นะครับก็แล้วแต่วิธีการเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นลูกคางแบบนี้กันบ้างหรือเปล่ามีลูกคางแบบนี้อยู่ที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าครับคิดว่าบางคนมีแต่บางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาอะไรนะครับพี่โจประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับนี่เลยนะครับเพียงแค่เรามีนี่ครับลูกปิงปองแล้วก็ฝาของกระป๋องหรือว่าขวดที่เป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มารวมร่างกันให้มันกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะว่ามันจะรวมร่างกันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไง

0: รับสอนศิลป์วันนี้ครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับตรงนี้ในมือพี่โจนะครับมีลูกปิงปองกับฝาตรงนี้อยู่นะครับเริ่มด้วยการลากเส้นที่ลูกปิงปองของเราก่อนนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งลูกตรงนี้นะครับของลูกปิงปองนะครับพอลากเส้นเสร็จเรียบร้อยไปตัดครับนี่อันนี้เราก็รอไว้ก่อนคราวนี้มาระบายสีครับใช้สีอะคริลิกนะครับจะใช้สีเหลืองระบายไปบนฝาตรงนี้นะครับระบายไปเรื่อยๆจนสีแห้งสนิทระบายทับอีกสักชั้น2ชั้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับระบายด้านในด้วยนะครับคราวนี้มาระบายลูกปิงปองกันบ้างพี่โตใส่สีแดงเข้าไปแล้วกันอย่างสีแดงตรงนี้นะครับเอาละตรงนี้นะครับตอนที่ระบายไปเนี่ยสีมันอาจจะดูแวววาวเงาๆนิดนึงแต่พอสีแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับด้านๆออกมานิดนึงนะครับแล้วก็มากะระยะประมาณดูตรงนี้นะครับทากาวแปะแต่ก่อนที่จะทากาวแปะนะครับพี่โตตกแต่งลวดลายไปก่อนเลยดีกว่านะครับคราวนี้วิธีการตกแต่งลวดลายจะใช้สีสันต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นจุดๆนี้นะครับก็สีชมพูอ่อนสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็ใช้สีส้มมานะครับเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนเอาละประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นำฝาหรือว่าปลอกของปากกาเมจิกของเราเนี่ยที่หมดแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาปากกาเมจิกของเราตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาออกแบบนี้ใช่ไหมครับทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยถ้าเราเอาฝาเขามาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวพอไส้ปากกาโดนลมไปนานๆมันจะแห้งครับมันจะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตแนะนำว่าให้ใช้ปลอกปากกาจากปากกาที่หมึกหมดแล้วนะครับจะมีอันที่หมึกหมดแล้วอันนึงนะครับคราวนี้ก็มาทากาวแปะกันดีกว่าให้ถ่วงน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางกลางคราวนี้ก็มาทากาวที่ฝาด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปเอาละครับแปะลงไปตรงกลางกลางเหมือนกันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับรอให้กาวแห้งครับผมพอกาวแห้งเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละตัวลูกข่างของเราเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาทำจานรองกันดีกว่านะครับใช้กระดาษลังครับใหญ่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้น้องๆหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ๆตัวของพี่โตก็มีฝาของกล่องหรืออะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเส้นรอบวงมาแบบนี้นะครับก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็มาทำวงเพิ่มเติมนะครับน้องก็อาจจะไปหาจานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นที่เล็กลงมาตรงเส้นขอบในการตัดเส้นให้คะแนนกันตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาสีสันอะไรยังไงมาระบายให้เป็นวงกลมตรงนี้นะครับจะระบายทับลงไปก็ทับลงไปแนวแถบตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้คะแนนเยอะสุดใส่สีแดงเข้าไปข้างในสีชมพูนะครับคราวนี้เป็นสีน้ำเงินเอาละครับก็ระบายให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่พี่โจเว้นไว้เนี่ยตอนนี้ระหว่างช่วงสีแดงกับสีชมพูก็แห้งดีแล้วนะครับสีมันก็จะไม่มาผสมกันกลืนกันแล้วสีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็ระบายให้เต็มวงเสร็จปุ๊บพอแห้งปุ๊บแล้วก็อาจจะใส่สีในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปว่าอยากจะใส่เป็นสีอะไรนะครับพอแห้งเสร็จระบายเรียบร้อยครบทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองนำลูกข่างของเรานะครับมาลองหมุนดูนะครับว่ามันจะอยู่ในสีไหนอะไรยังไงได้คะแนนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกแบบเพิ่มเติมให้มันแบบดียิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนี่ครับโจใช้เป็นแผ่นซีดีครับผมนี่แล้วใช้ลูกปิงปองแปะลงไปนะครับกับตรงกลางด้านล่างนี้แล้วก็เป็นฝานะครับนี่เห็นไหมครับโจทำมาอีกอันนึง คราวนี้ไม่ได้ระบายสีด้านในแต่ระบายสีด้านบนตรงนี้นะครับสีที่ใช้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแทนที่จะเอาสีมาแต้มเติมเข้าไปใช้เป็นเชือกครับเชือกที่เป็นสีต่างๆนะครับเทคนิคการเล่นต่างๆตรงนี้นะฮะแค่อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวเราแค่นี้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็นเกมนะครับแล้วเอาไปสนุกกับเพื่อนได้จริงๆน้องๆไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับบางทีเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้เราลืมวิธีการที่เราจะทำงานศิลปะแบบง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับเอาละครับใครที่มีไอเดียอะไรเจ๋งๆอะไรยังไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาอวดกันอยากจะมาให้พี่โจแล้วก็ทีมงานสอนศิลป์ได้ดูหรือแม้แต่สมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นได้ดูนะครับส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่ามีใครส่งชิ้นงานหรือว่าผลงานอะไรมาอวดกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์โหมาดูจดหมายของน้องเด็กชายเหนือชนเงินขาวนะครับป.3/2เขียนลายมือสวยมากเลยนะครับลายมือเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับบอกว่าชอบดูทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นนะครับชอบดูสอนศิลป์บอกรายการที่ทำให้เด็กๆมีจินตนาการในการวาดภาพอีกด้วยนะครับปั้นดินน้ำมันพับกระดาษรู้สึกสนุกมากๆครับเนี่ยแล้วก็มีผลงานมาอวดพี่โจเลยนะครับจากเด็กชายเหนือชนเงินขาวป.3/2โรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เป็นรูปทะเลนะครับท้องทะเลของตัวน้องเหนือชนชื่อเท่มากเลยนะครับเด็กชายเหนือชนสวยงามมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเหนือชนนี่เก่งมากเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างfacebook.com/sonsinclub นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เด็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ป.3/2ใช่ไหมคราวนี้เป็นอนุบาล1/3นะครับชื่อน้องยาหยีครับน้องยาหยีเด็กหญิงวฤทธรพุทธิชาตินะครับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นะครับหนูชอบดูรายการสอนสิงห์มากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ส่งเป็นรูปกระต่ายนะครับเป็นรูปกระต่ายแล้วก็ตัวน้องยาหยีถือรูปกระต่ายมาบังหน้าตัวเองแต่ว่าก็แอบเห็นฟันยื่นมานิดนึงแล้วว่าเป็นยิ้มยิงฟันน่ารักเชียวแหมกำลังโชว์ชิ้นงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะครับขอบคุณน้องยาหยีด้วยนะครับอนุบาล1/3เองนะครับวาดมาน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับ email sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายที่ส่งมาอวดชิ้นงานแบบนี้นะครับเหมือนกับน้องเหนือชนที่ส่งมาก็ตู้ป.น.12 ป.น.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าชนกับน้องๆหลานๆข้างๆบ้านก่อนจริงๆเวลาที่เราได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆกับน้องๆแบบนี้เนี่ยพี่โจรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังเยอะดีนะครับไม่รู้ว่าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราจะมีพลังในการทำงานศิลปะพลังในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างนี้เยอะหรือเปล่าถ้ามีล้นเหลือวันนี้เวลาหมดแล้วรอติดตามพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับย่า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับ

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆ ง่ายมากๆเลยค่ะ
อันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: นี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบ๊ทนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสีที่โบ๊ทจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบ๊ทก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบ๊ทจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบ๊ทก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบ๊ทก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้มาน้องๆ นะคะเอา าโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกลน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะแต่พี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆ นี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ดิบของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับ

พื่อนก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltvc.th
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและ

าษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการนำท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับในการบินไทยเราจะมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับใน2ตำแหน่งเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเที่ยวบินและผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสหรือว่า Air Purser และ In Flight Manager เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดใหญ่และมีเส้นทางบินที่บินไปข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสจะมีบทบาทที่สำคัญมากค่ะในการช่วยเหลือดูแลด้านความปลอดภัยดูแลด้านความสะดวกสบายค่ะจนนำผู้โดยสารไปถึงจุดมุ่งหมายสำหรับเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะที่มองว่ามันมีเสน่ห์มากนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กที่จบใหม่มาจะมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทำงานมาถึงประมาณ10ปีหรือ5ปีมาแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการฝึกอบรมในหลายๆวิชาชีพอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยการหายใจหรือการทำ CPR นะคะการดีลกับผู้ก่อการร้ายการดับเพลิงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็สมมติเราพบเจอวัตถุระเบิดเราจะต้องจัดการกับมันยังไงสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานค่ะ

ความฝันแรกที่จำได้นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักเครื่องบินยังไม่เคยเห็นเครื่องบินด้วยตาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเห็นจากในทีวีแล้วเรารู้สึกว่าทำไมงานนี้มันน่าสนใจจังเลยเขาทำงานยังไงกันนะอยู่บนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะทำงานบนเครื่องบินก็ได้นะตอนเริ่มต้นงานนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่เริ่มจากการคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะแต่พอทำงานด้วยหน้าที่ของตัวเองไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาจำเป็นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษแล้วเขาต้องเดินทางคนเดียวในวันนั้นเรามีความรู้สึกเลยว่าในเครื่องบินของเราในแต่ละเที่ยวบินที่เราทำงานนะคะจะมีผู้โดยสารกี่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาจะต้องจากบ้านเพื่อทำงานหรือเพื่อไปศึกษาต่อคนเดียวและเขาจะมีความรู้สึกเหงาแค่ไหนเรารู้สึกเลยว่างานของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะทำงานนี้ค่ะตอนเรียนมัธยมนะคะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะจบที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากที่จบม.6 แล้วก็สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะตอนเด็กๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรเวลาเข้าไปถามคุณครูแนะแนวคุณครูก็จะแนะนำว่าให้เรียนในวิชาที่เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเราก็เลยตามใจคุณครูและเราก็สอบผ่านเข้าทางด้านบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียนจบยังทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งบริษัทสายการบินต่างชาติเปิดรับสมัครแอร์โฮสเตสเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองดีก็เลยลองไปสมัครดูค่ะเราก็สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าการบินไทยเมื่อปี1998ค่ะเริ่มต้นเข้ามาก็ให้บริการในชั้นประหยัดก่อนหรือเราเรียกว่า Economy Class นะคะทำงานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class หรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็ทำไปอีกระยะหนึ่งการบินไทยมีการบริการที่เรียกว่า First Class ด้วยเราก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นั่งในชั้น First Class หรือว่าชั้น1ค่ะตำแหน่งณปัจจุบันก็คือเป็น Air Purser หรือผู้จัดการเที่ยวบินซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกค่ะ

คิดในการทำงานนะคะที่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้โดยง่ายค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

การทำงานของแอร์เวอร์เซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานศึกษาว่าในไฟล์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้

0: อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนเราบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลือระหว่างไฟล์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันว่าในไฟล์นี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
1: เตัวคอนดิชันค่ะถามจอนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่211วันนี้นะคะกับตันชื่อกับตันดอพีนะคะ
0: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์พอร์ตเตอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระแล้วก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์เพอร์เซอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือห่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์เพอร์เซอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพอร์เซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบหนึ่งว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เพอร์เซอร์ก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือและก็ตัวเองด้วย

คุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือผู้ฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเองค่ะ

0: วัสดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงษ์ไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งครับได้จบจากสาขาธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

สวัสดีครับผมนิพนธ์วิยันประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ของเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัติอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการบนเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรกก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดศึกษาทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
1: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
2: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนถึงปีที่4เลย
3: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
0: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเข้าไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
2: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้ามาเรียนอย่างมากเลยค่ะ
3: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับชายจะต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
2: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
1: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
2: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะ รวมถึงการเรียนแกมมาการสนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
3: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
1: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
2: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของพลอยนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียนที่นี่ค่ะ
5: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโนนณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดค่ะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณปราณีมอริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณหมออธิบายความหมายของการประเมินสภาพตามจริงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
2: ครับการประเมินก็คือการประเมินว่าสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะแล้ววิธีประเมินนี่ควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเด็กก็ไม่รู้ว่าสอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่แล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
1: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหนูอธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลยคือจะให้ลูกทำเองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
0: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะ
0: ลูกของคุณแม่ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
1: สิบขวบอะค่ะ
0: สิบขวบ
1: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
1: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี้ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสิบขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมั่งใจพูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนนะที่เขาที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือจะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดูเขาไว้เนี่ยเขาปิด
0: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
2: คุณครู
0: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
0: แล้วค่อยต่อยอดความร
2: ู้แล้วก็ต่อยอดอย่างนี้นะ
0: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
2: ใช่ไหมค
0: ะเป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: and filled up with duties. The bear and the monkey said after the pig.
1: ว่าเด็กไม่ค่อยสนใจเลยเป็นคุณแม่เขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The three animals agreed to take turn their jobs. The pig would cut firewood. This job must be fun. The pig thought happily.
2: ก็แค่ไปเรียกให้ถูกต้องแล้วแทนที่พูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วย
0: นำโรค
2: ชี้ตัวหนังสือชี้ภาพ
1: กลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิทย์ตายแล้วนะนายอ่ะมีเรื่องอะไรคะ
3: สามเกลอจอมยุ่ง
1: ฝึกฝนด้วย
0: นายหมูนายหมีและนายลิง
1: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
0: สนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
4: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
0: อยู่มาวันหนึ่ง

0: ไอหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
1: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
2: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่านซะเลย
3: ง่าย
4: จริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็นี่คือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
3: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
5: แล้วแบบรูปภาพ
4: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือก็ได้
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
0: า
5: ะ
0: เลยนายหมีร้องโวยวายว่า
4: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
3: จะได้ติดตาม
4: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่ให้เขาหน้าเบื
0: ่อ
5: ฝึกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็จะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ทำเสียงด้วย
0: พยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
1: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
0: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
1: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้มาใส่ในบ้านค่ะ
0: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
1: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
0: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
1: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
3: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
0: โอเคถูกต้องค่ะ yeah!
3: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมิน
0: ค่ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะก็ต้องถามว่าเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็ถามต่อยอดไป
1: จาก
0: เรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เองเวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกระต่ายก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าจากเป็นอะไรที่มันเร็วแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาก็ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
1: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่ะจริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมกระต่ายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของ

0: การประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมากๆ
0: ค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ใช่ทำถูกได้ย่อยเขาได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่ถ้าเขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยบอกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมา
0: ค่ะ
2: พอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: กติที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจและอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
0: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
1: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่พอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีเจริญ
0: ชมอย่างถูกต้องด้วย
1: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
2: ต้องใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
1: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเรา
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
0: ะ
1: ทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
0: ค
1: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนแล้วอย่างสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
0: ้
1: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นมีทั้งภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย
0: ค
1: ือเรียนรู้โดยแต่ละอย่างในเวลาเดียวกันเรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
0: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
1: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วนี่เขาจะต่อยอดไปเองนะเขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมแต่ใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning หมายความตรงนี้
0: สนใจมากๆ
1: ใช่สนใจมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
0: ี
1: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี้
0: ค่ะ
2: ะแต่บางทีเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะมาสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
0: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
1: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อค่ะ
1: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
2: ค่ะ
1: นะจะคิดว่าเขายังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไรมันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
0: ่
1: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากมากขึ้นในอนาคต
0: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่จะสอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูเป็นมืออาชีพและที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
0: ์ค่ะนะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ขั้นอะไรตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู
0: ้
1: แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
0: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี
0: ้อ๋อหมายความว่าสมมติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับสร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมาก
0: ๆ
1: ถ้าลากฐานรากไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
0: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการคันได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
0: ค่ะ
1: นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตาม
0: ค่ะ
1: แล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะฮะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไง
0: ค่ะ
1: นะถ้าถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสารต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอ
0: ะ
1: นะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
2: อย่างนี้ก็นะผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนแล้วเพราะว่าเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครู
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนนะประเมินเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
2: เราก็ต้องฝึกสังเกตลูกด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
2: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยก

0: นะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรถนัดอะไรมีความสนใจอะไรนะนี่สำคัญมากๆทีเดียวเพราะการขึ้นไประดับนั้นเนี่ยคือเขาบทเรียนที่จะได้จากคุณครูไม่พอหรอกเขาต้องไปซ้อมนะฮะต้องไปฝึกกินไอ้กิจกรรมตรงนี้ได้ตัวเองแล้วเวลาตรงนี้มันมหาศาลนะฮะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเขาก็สามารถต่อยอดไปได้กว้างไกลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่ของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะที่ปรึกษาโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ารู้ผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นอื่นนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื

ตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12-13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้1. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: okay. ความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ถือ
0: เพราะถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละอีพีไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสียงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนเอาจริงฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
3: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริ งเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่สิเราก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเออเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่าง
3: น
0: ี้หรือเปล่า
3: อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: เป๊ะเวอร์
0: เป๊ะจริงอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
1: เขาเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลฟิลแปลว่าเติ
0: มครับ
1: เพราะนั้นตรงไหนพ้องคุณเติมตรงไ
3: หนอ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กมากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
3: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแล้วแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
3: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
1: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะเพราะว่าถ้าอายุเยอะคือเนื้อมันพองใช่ไหมคุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์มันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะ เหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปน
0: ะ
1: กลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดาบสองคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาถ้าเราเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยใช่ๆเราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าอ่ะเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
1: ่
0: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
3: แนะนำอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้ติดชีพตนและเกิดใหม่ซะอ่ะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่
0: พัสเตอร์เคยเจอ
3: จริงๆพัสเคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงๆมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
3: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วก็แบบต้องฉีดสลายออกคือตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
1: โอ้โหถูกต้อง
3: เยอะมาก
1: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลังลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
3: ์
1: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
3: ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่หนึ่งอันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในคิดที่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเข้าเส้นเลือดเส้นเลือดตรงนี้ใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
3: ครับ
1: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดเหมือนเลือดเราตัน
0: อ
1: ่ะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
0: ความเสี่ยง
1: ใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
0: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเติมให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
1: ต้องอยู่ถูกที่อ่ะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
0: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะบวม
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ
0: ใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆ นะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
3: เอ๊ะแล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนอะครับ
1: โซนที่อันตรายก็คือที่พัสเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
3: ครับ
1: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นร่องตรงนั้นก็อันตรายครับผม
0: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
1: ้
0: เอาละค่ะ
1: ดีครับ
0: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
3: ครับ
0: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
3: เราสายปาร์ตี้
0: สายปาร์ตี
3: ้ชัดเจนมาก
0: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
3: ดื่มครับ
0: สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
3: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
3: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้ไง
0: มันห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
3: จากความเชื่อส่วนตัวนะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
0: ่
3: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่
0: า
3: ชาบูนี่คือ ไม่ยุ่งหลังการฉีด
0: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องว่าโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
3: ์
0: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วยอัน
3: นี้เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแตะแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับอย่างนี้ครับคือถ้าเพราะว่าไม่ยังไม่จบทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด
0: ค
1: ืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
0: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
3: เป็นตลอด
1: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
3: ้ก็คือเลือดทะลุ
1: มันก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจุดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์

0: เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
1: ช้ำ
0: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
2: ้ครับเข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบอ่ะเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์นะ
0: หรือแม้กระทั่งคุณมีแผล
2: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
1: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
2: ล้างพิษเหรอ
1: แม่ล้างพิษ
2: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
1: ฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเหรอ
1: ใช่
2: เอามาทา
0: ก็เอามาทาไหมครับคุณจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างน
2: ะ
0: ฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
2: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
0: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
2: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์เหย
0: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
2: ไม่ใช่เนาะโอเค
0: ครับ
2: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเองโอเคไขข้อข้องใจกันไหมคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์ในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
1: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี่คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
2: เป่าลมเย็น
1: มือบังเป่าลมเย็นแทนแล้วกัน
2: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
1: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามัน
2: ไฟอย่าง
1: น
2: ี้ก็ไม่ได้
1: โอ้ใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยกลัวหน้ายุบหรือเปล่า
2: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
0: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
2: โอเคค่ะสลายตัว
0: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำหัตถการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
1: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่
1: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
0: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดนึงแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้น
2: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
0: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
2: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
0: ไม่ถึงอยู่
2: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
0: ใช่
2: ครับ
1: ก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
2: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้อง
0: ซึ่งผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
2: อย่างน้อย2อาทิตย
0: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำครับ
2: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่ใช่
0: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
2: คงตัว
0: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
2: คร
1: ับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
0: ครับ
1: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
0: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช้คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรมันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะคร
2: ับ แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
0: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร
2: ์ชนิด
0: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้น กันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ยเช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
1: ๆครับ
0: ถ้าเราจะทับให้มันเบนไปตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหมแต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาอันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลในจุดที่เราไม่อยากให้ไป
2: โอเค
1: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดกันเนี่ย
0: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
1: ซิลิโคน
0: รุ่นโบราณเลยอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเขาเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป็
2: น
0: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
1: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที่
0: ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นแล้วฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
2: ะ
0: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อให้โครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนัก
2: ค
0: ิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้านนะ
2: คุณก็ต้อง
0: ใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่
2: ะ
0: คุณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็ทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮยาอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
2: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยพอเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮยาหนูก็นึกว่าเป็นชื่อส่วนหนึ่งในการบำรุงผิวอ๋อสรุปวันก็คือฟิลเลอร์เหมือนกัน
0: ใช
2: ่แล้วไงหนูก็เคยฉีดแล้วค่ะ
0: สรุปว่าที่บอกไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้ว่ามันคือฟิลเลอร์
0: เพราะนั่นเป็นชนิดหนึ่งของฟิลเลอร
2: ์
0: ฟิลเลอร์คือคำรวม
1: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบ
2: ช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
1: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
0: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะที่มันมียาสลาย
1: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
0: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วัน2วันเขาก็จะค่อยๆเริ่ม
1: ประมาณ2วัน
0: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนมันไม่มียาสลาย
1: กำลังจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
0: ่
1: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
0: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
1: ผ่าเลย
0: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังนี่ครับมันจะไม่แบบพังไปด้วย
0: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮยาเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
1: ครับ
0: แต่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบ
1: ครับ
0: ว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้
1: อ
0: ฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออก อย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิวแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิวไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห
1: ์
0: คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติ

0: ไปแล้วแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
1: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
2: ให้เขาสลายเร็วขึ้น
1: ใช
0: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
2: จะได้แก้ทัน
0: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมุติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆเหมือนแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักจะดีครับ
2: วันนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
0: เดือนหนึ่งนะผมแนะนำเลย
2: แนะนำนะประมาณเดือน
0: อย่างน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนหนึ่งดีกว่า
2: พลังดี
0: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
2: ะ
0: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
1: ใจร้อน
2: เลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
0: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู่เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหมเหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
2: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไร
0: อันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับนึงแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
0: ่
2: ะอ
0: ัน
2: นี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
0: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกนะคนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะๆบางทีเราต้องใช้2อย่างร่วมกัน
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไง
0: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับ2ต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรืออย.นะครับ
2: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลเยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดในวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เพื่อนของตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆโอ้
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: โอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่า
1: อ่อนแอจัง
0: หล่นมากอันนี้หล่นมาก
1: รับเรื่องแบบ
0: อันนี้ตื่นเต้นจนพูด

0: พูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบอีกแล้วอันนี้
1: อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะเงอะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
2: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
2: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
2: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
2: ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
2: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
2: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช ่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
2: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
2: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าโดยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน์
1: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรา มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
2: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
2: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
2: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
2: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
2: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode เลยประมาณนั้นป้าคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
2: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
2: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
2: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
2: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
2: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแรงแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆ แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
2: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
2: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับ หลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ

0: ความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้อย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้ว

0: ไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต
1: ้นแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียว นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ไอ้ป้องแกต้องช่วยไอ้ป้องนะอย่าให้ป้องเป็นอะไรนะเว้ย
2: ไอ้ป้องแกต้องไม่เป็นอะไรนะพี่ช่วยแกได้นะอย่าเพิ่งตายนะเว้ย
1: ไอ้ป้องไอ้ป้องฟื้นขึ้นดิวะไอ้ป้อง
2: ไอ้ป้องฟื้น
3: น้องเป็นอะไรลูกฮะ
2: เป็นลูกแม่ไงครับ
4: อ๋อข้ายังชั่วเลย
3: ลืมไปว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินแล้วทำไมไม่พาน้องส่งโรงพยาบาลฮะ
2: ฟื้นดิป้อง
1: ไอ้ป้องฟื้นดิป้อง
2: ฟื้นอุ้ย
5: เนี่ยตกใจเลยสิ
2: คือป้องไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่ป้องแค่ซ้อมทำ CPR ลองจำลองเหตุการณ์ให้มันดูอ่ะ
3: อ๋อเหรออย่างนั้นให้แม่ทำบ้างนะแม่นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ห้องรามาชาแนลใช่นะเขาเคยสอนทำ PPR เดี๋ยวแม่ลองทำบ้างนอนลง
6: นอน
3: รอแป๊บหนึ่ง
6: นี่ดูนี่รุ่นนี้เลยหมอนี่ทำอยู่มานานแล้ว
7: มาถึงเป็นหมอมานาน
6: นี่จะดูว่าเขาแก
3: ่นี่ไง
1: อะไรอะแม่
3: เพื่อนปั๊มหัวใจ
6: โอ้โถนี่เอามาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยอันเล็กโอ้ยนี่แม่ยังร้อนอยู่เลย
3: อ้าวก็เพิ่งรีบผ้าเสร็จเมื่อกี้นี่เองอ่ะ
7: โอ้โหป้องไม่เอาอ่ะแม่พี่โป้งตาพี่โป้งร้อนแล้วไม่เอาอ่ะเร็วๆๆๆตาป้องซ้อมทำ CPR บ้างแล้ว
6: เอาไปเก็บเอาไปเก็บ
7: ไม่เอานะแม่อันตราย
6: โอ้โหบ้านนึงใช้ลอตเตอรี่แค่นี้เหรอ
7: 2อันพี่แม่เวลาแม่รีบแม่รีบอย่างเงี้ย
6: อ๋อโอ้โหอ่ะทำยังไง
2: ไม่หายใจแล้ว
7: เอาเลยนะโอ้โหบรรยากาศมันเงียบไปอ่ะช่วยสร้างบรรยากาศให้ป้องหน่อยได้ไหมเนี่ย
6: โอเคโอเคแม่
7: ขอบิ้วหนักๆเลยนะพี่ก้า
6: ได้เลยเอาแบบสถานการณ์จริงเลยนะไม่ใช่กระเดื่องไม่ใช่นี่ตรงโอ้กดเอาสันมือสันมือสันมือกำ
7: แบบนี้นะพี่ก้า

0: กดไป30ครั้ง
1: เอาเลยนะ
2: 1 2 3
0: เอ้าไอ้โบไอ้โบเพื่อนรัก
3: อันตรายยังเปียกอยู
4: ่ให้พี่ช่วยไงอ่ะ
2: ผายปอดครับพี
3: ่ฮะชายครับก็ผายปอด
2: พี่เดี๋ยวพี่ร้องไม่รอด
3: เร็วเลยเร็วเลย
4: เดี๋ยวก่อนนะผายปอดยังไงตรงไหนอ่ะ
3: ดูตรงปากครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับพี่ตรงปาก
4: ปากเหรอ
3: ใช่
4: เอาเลยแล้วทำยังไงอะคะ
3: จับปากบนปากล่าง
4: อย่างนี้เหรอ
3: ใช่อันนี้โป่งนิ้วชี้จิกออกมาใช่
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับแล้วก็ปากคุณอิงปากคุณอิงก็ประกบลงไปครับประกบลงไป
4: ประกบลงไปเลยเหรอ
2: จริงเร็วสุดครับเดี๋ยวไปโป่งไม่รอด
4: เร็วอะไรอย่างนี้เหรอ
3: สะบัดผมทางนี้ครับ
4: สะบัดผมด้วยเหรอ
3: นี่แหละสวยงามมากครับใช่เลยครับใช่เลย
4: แล้วยังไงนะ
3: ค่อยก้มลงไปครับ
4: ปิดตาไหมปิดตาไหม
3: ไม่ต้องปิด
2: เลย
3: คร
2: ับเดี๋ยวไปโป
4: ่งเปิดตาเหรอ
3: เปิดตาลืมตาลืมตาค่อยๆครับใช
5: ่ฟื้นแล้วครับผมโอ้โห
4: ฮะ
5: ครับคือจริงๆแล้วผมแค่นอนซ้อมให้ไอ้ป้องมาทำ CPR ครับ
4: เดี๋ยวก่อนคืออะไร
5: ไอ้ป้องเลยไอ้ป้องแกล้งคนอื่นทำไมเน
6: ี่
5: ย
4: ป้องคือไง
5: แต่เมื่อกี้นี้คุณก็ดูตกใจมากเลยนะดูแบบว่าเป็นห่วงผมมากกลัวผมจะตายเหรอ
4: ใครว่าห่วงคุณจะไม่ได้ห่วงฉันห่วงตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาตายข้างๆบ้านฉันไม่อยากเจอผีไงใช่ป่ะกลัวผี
5: ผีรักพวกเธอป่ะครับผมเธอรักทุกที
7: นี่หนูอิงป้าขอโทษแทนลูกด้วยนะแล้ววันนี้หนูมามีธุระอะไรกับป้าจ๊ะ
4: อู้พอดีหนูเอาขนมเปี๊ยะมาฝากคุณป้า
5: โอ้ยกำลังหิวเลยครับขอบคุณนะครับผมมาหลายกล่องเฉยเอ้าแล้วนี่มันขนมเปี๊ยะตรงไหนคุณนี่บราวนี่ชัดเลยเนี่ย
4: ขนมเปี๊ยะตรงนี้ไงตรงนี้
2: เป
4: ี๊
2: ยะ
4: เปี๊ยะ
2: เป
4: ี๊
2: ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะ
4: เปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเป
2: ี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเป
0: ี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี
4: ๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะ
0: เฮ้ยเดินมาสภาพเหมือนซอมบี้เลยแต่ดูหน้าแล้วเหมือนพวกซอมซ่อง
4: นะแอม
0: เป็นไรมั้ยน่ะเฮ้ยๆๆๆเ
5: จ๊
0: นะแอม
5: เจ
0: ๊แหงเปล่าแหงเปล่าดูดี
5: ๆกูอิงสวัสดีเจ๊
0: เฮ้ยๆๆ
8: หน
0: ู
8: อยู่บ้านไปแล้ว
5: เจ๊
0: เฮ้ย
5: เฮ้ย
0: ยังไงอ่ะ
5: เจ๊
0: ที่เมาเรือหรือเปล่าวะ
5: เจ
8: ๊ฮัลโหลนะแอม
0: เฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหน
5: ไม่รับไม่รับ
0: ไปตามนี่เลยตามนี่เลย
2: ป้องไป
4: โอ
2: ้ไปป้องไปป้องไป
0: นี่เลยมานี่เลย
2: เฮ้ย
0: เอานอนดีนึงนอนดีดีนอนดีดี
5: โอ้ย
0: เอาไอ้โป่งมันจะออกยังไงล่ะนะฮะ
2: มาเร็วป้อง
0: มาเร็วไอ้โป่งรอดตัวมาเออ
5: ไปนู้นโอ้ยอย่างงี้ดีกว่า
0: เฮ้ยไหนดูดิดีดีไม่รู้สึกตัว
4: เฮ้ย
0: สภาพอย่างนี้ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เอาสร้อยเลยดีกว่าวะเฮ้ยรู้สึกตัวนะ
8: ไอ้มีสตินี่
9: เป็นไงพี่ตุ๊กเขายังชั่วไหม
10: เออเขายังชั่วหน่อย
9: ดีมากไม่ใช่นี่ฉันเนี่ยเป็นไม่ใช่พี่ตุ๊กเป็นโอ้ยขอน้ำกินหน่อยได้ไหมอ่ะ
8: น้ำเหรอเอามือมาครับ
11: เตรียมเลย
9: ขาดปะ
0: เอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวฉันสวนให้พร้อมอ่ะกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรม
9: ยังไม่ตาย อู้หูตลกกันใหญ่แล้วเนี่ย
0: ไม่ห้ามจะเผาแล้วนะ
1: ก็ไม่อยากให้นายแอมเครียดไงเวลาเห็นนายแอมกลับมาจากทำงานถึงบ้านทีไรเนี่ยทำหน้าเครียดทุกทีเนี่ยสงสัยนะน่าจะ

0: ครียดจนล้มป่วยไปเลยเมื่อกี
1: ้มีส่วนมีส่วน
2: แล้วจริงๆนะแอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอไหมคะ
3: ก็ไปมาแล้วอ่ะแต่ไม่เจอ
2: ไม่เจอโรค
3: ไม่เจอหมอ
1: ตั้งโรคอีก
3: ก็เราก็นะเนี่ยทำงานตลอดเลยทั้งวันน่ะนั่งทำงานเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยเมื่อยไปทั้งเมื่อยหัวไหล่บ่าอะไรเนี่ยเมื่อยหมดเลย
1: กูไปคลินิกนี่น่ะหูคาจมูกปอก
3: เฮ้ยหูตาจมูกปาก
1: เออ
3: หูคอจมูกตา
1: อ
3: ันแหละเมื่อยไปหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเนี่ยพอขยับพอจะขยับซ้ายนะขยับก็
1: โดนอะไรอ่ะ
3: นี่มันขาดอะไรรู้เนี่ยพอจะแงะขวานะพอแงะ
2: เน
3: ี่ย
0: นี่ต้องพาไปคลินิกด่วนเลย
1: คลินิกเฮ้ยนั่งเฉย
4: ผมว่าเจ๊เนี่ยน่าจะเป็นโรคไอออฟฟิศซินโดรมแน่เลยชัวร
5: ์พี่นะโดมอะไรลูก
4: ออฟฟิศซินโดรม
5: เนี่ยสตาร์หรือโดมคาร์ลันที่หล่อๆ
1: ใช่
5: โบ
4: ไม่ใช่สองโดมหรอกแม่คือโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะมันก็เกิดจากพฤติกรรมการนั่งที่ไม่เหมาะสมในเวลานานๆอย่างเช่นพวกที่นั่งหน้าคอมในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทำงานนานๆโดยที่ไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งเป็นโรคยอดฮิตของพวกพนักงานออฟฟิศเลย
1: มีส่วนนะเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่มีความรู้ค่ะ
1: เฮ้ย
6: เสียงใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะพี่ปาเขาไม่อยู่นี
4: ่เออ
1: เฮ้ยรู้ว่าแม่แกวะ
5: เฮ้ยฉันอยู่นี่
1: ขอโทษมองไม่เห็นหัวแม่เล
2: ยแล้วเสียงใครคะ
1: อ้าว
7: สวัสดีครับ
1: โอ้ใจหายหมดเลย
6: เดี๋ยวก่อนเลยครับโทษนะครับ
7: ใครครับเนี่ยผมเฟรมครับพอดีแวะมาเข้าห้องน้ำครับ
6: เออเข้าห้องน้ำบ้านผม
7: ใช่ครับ
3: ขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี้ยถ่ายหนักหรือเบาถ้าหนัก5บาทแล้วเบา2บาท
7: พอดีเมื่อกี้มันจืดอะครับ
3: นี่บ้านนะคะไม่ใช่ห้องน้ำชายหาดบางแสน
1: เออแหมเดินหล่อจนเฟรมเอ้ยไอ้นี่มาก็ดีแล้วเนี่ยๆๆคือเค้าอะเป็นโรคอะไรนะเรียกอะไรนะ
4: ออฟฟิศซินโดรมอ่ะเฟรมมีวิธีแก้ไงบ้างมั้ย
7: อ๋อคุณป้าใช่มั้ยครับเป็น
5: โอ๊ยไม่ใช่ฉัน
3: เขาเอง
7: อ๋อเมื่อกี้พี่แต่เสียงครับนึกว่าคุณป้าเนาะ
1: อ๋อ
7: พอดีผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่พอดีเลยพวกออฟฟิศซินโดรมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยมั้ยครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
3: ไปไหน
2: คะ
1: ดูไม่ต้องไปไหน
4: นี่หมอนี่เลย
2: ดูครับไหนเหรอ
4: นี่ครับคุณเองครับ
2: นี่เหรอ
4: ใช่ครับ
2: อ๋อ
8: โอเคพี่ค่ะครับ
4: นี่ครับคุณเอง
7: โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนน้าแอมแก้ออฟฟิศซินโดรมด้วยการกายบริหารกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูท่าแรกเลยนะเดี๋ยวให้น้าแอมนะฮะใช้มือสองข้างเนาะ
3: จ้า
7: ประกบกันด้านหน้าอย่างนี
3: ้
7: ลักษณะนี้เนาะจากนั้นนำไปวางไว้บริเวณด้านหลังของศีรษะบริเวณไททอยนะครับให้น้าแอมเนาะเก่งตัวไว้ยืดอกขึ้นจากนั้นนะครับหายใจเข้าลึกจังหวะหายใจออกให้นายแอมค่อยๆกดตัวลงกดศีรษะลงให้คางชิดติดหน้าอกไว้เลยนะครับตัวนะครับไม่งอเนาะตัวเก่งไว้แต่ว่าศีรษะเนี่ยเรากดลงไปเลยนายแอมทำค้างไว้นะครับนายแอมลองทำดูทำค้างไว้สัก15วิค้างไว้ก่อนเลยจะรู้สึกตึงบริเวณต้นค
3: อ
7: ใช่ไหมฮะ
3: ตึงดีมากเลย
7: บางรายเนี่ยอาจจะล้าไปถึงบริเวณสะบักหรือหลังได้เลยนะครับทำมุสครบแล้วแอมไม่ค่อยปล่อยรู้สึกไงฮะ
3: อุ้ยร้อนเนี่ย
7: ร้อนบริเวณไหนฮะ
3: ร้อนทั้งตัวแล้วหัวใจร้อนตรงคออ
7: ๋อร้อนตรงคองั้นถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงทำอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มให้นะแอมหายใจ
3: ได้ในระหว่างทำเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเรียกน้าเนี่ยเรียกพี่ดีกว่า
7: อ๋อโอเคครับ
3: มันจะได้แบบคึกคืน
7: กระชุ่มกระชวยหน่อยมีแรงหน่อยนะฮะโอเคได้ครับเด
3: ี๋
7: ยวอีกรอบนึงมาเลย
3: นี่นะ
7: ด้านหน้าครับวางไว้ด้านหลังเนาะอย่าลื
3: ม
7: หายใจเข้าก่อนโอเคแล้วค่อยๆกดลงจังหวะหายใจออกในระหว่างที่นายแอมไอพี่แอมครับขอโทษกดไว้เนาะหายใจเข้าออกตลอดเวลาลองดูครับยืดอกขึ้นไว้กดตัวลงกดศีรษะลงไว้จะรู้สึกตึงนะครับสมมติครบแล้วลองผ่อนดูดีขึ้นไหมฮะรู้สึกตรงนี้สบายขึ้น
3: ใช่รู้สึกซึ้งซ่าเนาะ
7: ซึ้งซ่าขึ้นเนาะมีไฟขึ้น
3: ใช่
7: ทีนี้ แล้วมายืดต้นคอด้านข้างบ้างเป็นท่าที่2
3: จ้ะ
7: เดี๋ยวให้แอมมือขวาเน
3: า
7: ะ
3: พี่แอมมือขวา
7: พี่แอมพี่แอมมือขวาจากนั้นจับศีรษะด้านซ้าย
3: ฟึบ
7: แล้วดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับไปค้างไว้เลยเหมือนกันเลยครับละเทคนิคเดียวกันเลยหายใจเข้าออกตลอดเวลาครับค้างไว้ครับพยายามเชิดอกขึ้นยืนตัวตรงไว้ค้างไว้ลักษณะนี้เลยเนาะร
3: ู้
7: สึกตึงบริเวณคอด้านข้างแต่ถ้าเกิดตึงมากๆเนี่ยอาจถึงสะบักได้เลยไหลได้เลยอ้าว3 2 1ลองผ่อนครับค่อยๆผ่อนนะครับพี่แอมรู้สึกไงครับดีมั้ย
3: ดีมากเลย
7: ดีมั้ยเดี๋ยวเราทําอีกข้างนึงให้มันบาลานซ์กันเนาะทีนี้เปลี่ยนไปด้านซ้ายบ้างมือด้านซ้ายจับศีรษะด้านขวาอย่าลืมหายใจก่อน
3: หายใจ
7: ครับอย่าเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะเนาะไปแค่ศีรษะนะครับลําตัวตรงไว้ไม่ไปตามทําค้างไว
3: ้ดังก๊อกเลยอ่ะ
7: หายใจเข้าออกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจเข้าออกปกติเลยค้างไว้นะฮะรู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
3: นี
7: ่มาถึงบ่าเลยใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมมากทําค้างไว้สมมุติครบแล้วค่อยๆผ่อนรู้สึกไงฮะดีบริเวณบ่าร
3: ู้สึกตึงตึงดีๆเบาๆ
7: ครับงั้นเดี๋ยวเราลองทําข้างคออีกสักรอบไหมฮะท
3: ั้
7: งสองข้างเลย
3: ได้
7: นะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเนาะมือขวาก่อนเลยปึ๊บจับศีรษะด้านซ้ายครับจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยดึงโอเคครับลำตัวตรงไว้เนาะค้างไว้ในระหว่างที่เราดึงนะครับหายใจเข้าออกตลอดเวลาโอเคครับ3 2 1ค่อยๆผ่อนกลับมาอยู่ในท่าเดิมครับโอเคพี่แอมลดมือขวาลงมือซ้ายมา
3: ต้องลงแบบช้าๆหรือว่าลงธรรมดาได
7: ้ตามสบายเลยครับมาด้านซ้ายบ้าง
3: วึบ
7: หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงโอเคครับค้างไว้นะ
3: หลังดังเปี๊ยะ
7: ถ้าพวกนี้นะครับทำได้ตลอดเวลาเลยเนาะระหว่างที่เรานั่งหรือว่าเราทำกิจกรรมต่างเลยยามว่างนะครับทำได้เลยค้างไว้โอเคครับ3 2 1พี่แอมไม่ค่อยกลับมาอยู่ในท่าปกติเอามือลงโอเครู้สึกดีนะ
3: รู้สึกดีรู้สึกเบาเนอะ
7: ต่อไปเป็นท่าที่3ครับพี่แอม
3: จ้า
7: ท่านี้ยืดหน้าอกกับไหล่ด้านหน้าเนาะดับแรกเลยเดี๋ยวผมหันข้างให้ดูก่อนพี่แอมจะได้เห็นชัดๆนะฮะน้ำมือครับสอดด้านหลังเนาะประกบกันอย่างนี
3: ้
7: ด้านหน้าเลยจากนั้นนะครับค่อยๆออกแรงแอ่นหน้าอกขึ้นแอ่นอกขึ้นลักษณะนี
3: ้
7: แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ตึงเนาะค่อยๆดันมือขึ้นมาด้านหน้าดันมือขึ้นด้านบนนะครับ
3: ดันด้านหน้าทำไม่ได้อะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว
7: ดันด้านหลังครับด้านหลังขอโทษทีทางนี้จะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้าด้วย
3: โอ้ใช่ใช่ใช่ใ
7: ช่เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยไหมครับ
3: จ้า
7: ประสานมือด้านหลังครับผมหันข้างให้เห็นโอเคจะได้เห็นชัดๆนะฮะหายใจเข้าลึกก่อนครับหายใจออกค่อยๆแอ่นอกขึ้นโอเคทำค้างไว้เนาะถ้าเทียมไหวนะครับค่อยๆยก
3: เดี๋ยวพี่
7: แขนขึ้นยกแขนขึ้นค่อยยกแขนขึ้นค้างไว้นะครับตัวตรงหายใจเข้าออกปกติเลยครับพี่โอเคจากนั้นถึง10ถึง15วิเนาะเราค่อยๆผ่อน
3: 3วันได้ไหม3วัน
7: โอ้นานไปใช่เดี๋ยวกล้ามเนื้อจะฉีกเอานะรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ฮะ
7: รู้สึกไงบ้าง
3: มันเอามือออกไม่ได้อ่ะช่วยดึงออก
7: อ๋อใส่มือล็อกเลยฮะรู้สึกคลายบริเวณหน้าอกไหม
3: ใช่รู้สึกมันมันเหมือนกับอันนี้เนาะดีขึ้น
7: เหมือนเน
3: า
7: ะ
3: ก็แก๊กก็แก๊กเลยเน
7: า
3: ะ
7: ทีเนี้ยจังหวะไหลติดหรือว่าเวลาเราทํางานเนี่ยครับเนาะมักงุ้มอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วเราทางท่านี
3: ้
7: ใช่ครับคนที่ทํางานแบบนานๆท่านี้ช่วยได
3: ้
7: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงมั้ย
3: ได
7: ้โอเคมา
3: หันข้าง
7: หันข้างมาม ือประสานกันนะครับ
3: ปึ๊บ
7: ก่อนที่เราจะออกแรงอย่าลืมหายใจเข้าก่อน
3: จ้า
7: แล้วก็ออกแรงหายใจออกครับโอเคดันขึ้นไปด้านบนเนาะค้างไว้เลย

0: 3 2 1อ่ะค่อยลดลงสมมุติว่าครบแล้ว10ถึง15วิเนาะ
1: 10ถึง15วิ
0: ทีนี้ถ้าส่วนบนของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนล่างกันบ้างมั้ยสัก2ท่า มาต่อด้วยท่าที่4เลยครับมาให้พี่แอมนั่งบนโซฟาเลย
1: โอ้นั่งนะ
0: ท่านี้นะครับเป็นท่ายืดสะโพกเนาะคนที่นั่งนานนะฮะก็จะอาจจะมีการปวดได้กล้ามเนื้อกดทับได้นะฮะงั้นให้พี่แอมใช้เข่าซ้ายนะครับขัดขึ้นมาด้านบนลักษณะนี
1: ้อ๋อจะได้กลิ่นอะไรไม่ว่ากันนะ
0: อ๋อครับ
1: พร้อมนะ
0: พร้อมฮะขึ้นมาเลยฮะ
1: ปุ๊บ
0: ปั๊บโอ้แค่นี้รู้สึกตึงหรือยัง
1: อืออะไรนะ
0: แค่นี้รู้สึกตึงยังคร
1: ับ อะไรนะ
0: รู้สึกตึงยังครับ
1: ตึงไม่ได้ยินขาขา
0: อ๋อขา
1: เออตึงเนอะตึงจ้า
0: โอเคหลังจากนั้นนะครับก่อนออกแรงเราต้องทำไงหายใจก่อน
1: หายใจ
0: ออกแรงเราค่อยกด
1: โน้มไปเหรอโน้มไปเหรอ
0: ไปด้านหน้าครับแอนอกด้วยเนาะเราไม่งุ้มกล้ามเชิดอกขึ้นกดลงด้านหน้า
1: โอ้โหตรงนี้ตึงเป๊ะเลย
0: อ่ะใช่ครับถ้าคนที่นั่งนานหรือว่าไม่ได้ยืนนานเนี่ยตรงนี้ตึงแน่นอนโอเคกดค้างไว้เน
1: า
0: ะ
1: ไงนะไงนะมือไงนะ
0: มือวางปกติเลยครับวางด้านข้างก็ได้แต่เราแค่ใช้ตัวเนี่ยดันไปด้านหน้าเท่านั้นเองพยายามดันไปด้านหน้าเนาะค้างไว้เหมือนเดิมเลย15วิคอนเซปต์เดียวกันเลยครับหายใจเข้าออกตลอดเวลา
1: จ้า
0: อึ๊บค้างไว้ค้างไว้รู้สึกสมมุติครบแล้วเนาะเราก็กดตัวขึ้นมา
1: โอเค
0: เป็นข้างครับ
1: ข้าง
0: ให้มันเท่ากันเนาะเริ่มข้างขวาขึ้นมา
1: ใช้ได้เหมือนกันนะเราอะ
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: โอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วคุณกูขา
0: ครับขอโทษ
1: โอ้ยดีดีค่ะ
0: มาเอาข้างขึ้นมาครับอย่าลืมก่อนออกแรง
1: ต้อง
0: หายใจเข้า
1: หายใจเข้า
0: หายใจออกนะครับค่อยๆออกแรงโอเคกดตัวไปด้านหน้าเนาะหน้าอกชิดได้ชิดเลยแต่ถ้าใครรู้สึกตึงแค่ตรงนี้
1: ตึงแค่ตรงนี้
0: ค้างไว้แค่ตรงนี้พอ
1: คงได้แค่ตรงนี้
0: ใช่ครับดีมากค้างไว้เนาะ
1: หลังตรงๆตึงๆเนาะ
0: หลังตรงไว้ครับหลังตรงแอนอกไว้มุด3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายขึ้นมา
1: อุ๊ยอีกนิดเดียวมันจะปวด
0: ท่านนี้ก็ช่วยยืดบริเวณสะโพกนะฮะแต่ถ้าใครตึงข้างขาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงสะโพกไม่ถึงสะโพกนะครับถึงแค่บริเวณต้นขาด้าน
1: นอกใช่ตรงนี้เน
0: า
1: ะตรงนี้นะจ้ะ
0: นั้นท่าต่อไปท่าสุดท้ายของกล้ามเนื้อส่วนล่างนะฮะไหนให้พี่แอม
1: ยืด
0: ขาไปด้านหน้าเนาะเดี๋ยวนั่งสักครึ่งสะโพกพอจากนั้นให้พี่แอมกระดกปลายเท้าขึ้นครับ
1: กระดก
0: จากนั้นค่อยๆใช้มือก็สไลด์ไปถ้าถึงปลายเท้าเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าถึงแค่นี้ก็พอแค่นี
1: ้เฮ้ยถึง
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นเยอะครับกระดกขึ้นเยอะเข่าไม่งอครับ
1: แหมจะโป่งนิดนึงงอนิดได้ไหมงอ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้นะทำเข่าตึงเลย
1: อันนี้ไม่ถึงแล้วอ่ะ
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นก่อนครับแล้วเราถึงแค่ไหน
1: แค่นี้แหละ
0: ถึงแค่นี้ก็พอแค่นี้ครับทำค้างไว้เหมือนเดิมครับหายใจเข้าออกปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ไม่กั้นหายใจนะครับโอเคค้างไว้3 2 1โอเคค่อยๆสไลด์กลับมาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องกระชากนะ
1: เนาะ
0: ค่อยสไลด์กลับมา
1: โอ้โหมันตึงตรงนี้เลยอ่ะ
0: รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกนอกจากหูตึงแล้วมาตึงตรงนี้อีก
0: โอ้โหตึงเพิ่มไป2ที่เลย
1: ตึงเพิ่ม
0: แล้วเพิ่มไป3ที่เลยดีมั้ย
1: เ
0: ดี๋ยวเป็นข้างขวาบ้างมา
1: ได้จ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: มาครับ
1: เอ้ยโอ้โห
0: นี่ต้องแก้ด่วนเลย
1: แก้อะไรฮะ
0: แก
1: ้ต่อแหมแก้กระดูก
0: แก้กระดูกครับมาโอเคครับเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมอ่ะ
0: ก่อนออกแรงหายใจเข้าลึกออกแรงครับค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเนาะ
1: ตัว
0: เขาไม่งอ
1: โอ้โหวันนี้ไม่ได้หนักเลยนี้ได้แค่นี้นะจ๊ะ
0: ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้พอครับ
1: อ๋อเนี่ยไม่ถึงอ่ะอันนี้ไม่ถึงเลย
0: นี่เราก็แตะที่หน้าแข้งได
1: ้อ๋อได้แค่นี้ได้จริง
0: ใช่คร
1: ับ
0: แตะที่หน้าแข้งได้พอ
1: สบายเลยได้แค่นี้จริงไม่ได้แล้วนะ
0: ได้แค่นี้พอแค่นี้พี่เดี๋ยวเจ็บถ้าเราฝืนไปเราจะอาจจะเจ็บได้นะครับค้างไว้
1: แค่นี้เนี่ย
0: เ
1: นี่ยถ้าตึงๆได้แค่นี้
0: หายใจเข้าออกตลอดเวลาเลยพยายามหายใจสมมุติ3 2และ1

0: อยผ่อนมาน
1: ับชาจัง
0: เป็นไงบ้างครับพี่แอม
1: โอ้ยเข่านี่แบบว่าดีนะดีขึ้นแต่มันตึงเนาะมันก็จะแบบว่ามันถ้าเหยียดเข่าตึงอ่ะมันจะโอ้โหเจ็บมากเลยเพราะว่าเข่ามันเนาะแก่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าพวกนี้ครับพี่แอมเราทำได้ตลอดเลยเราอยู่บ้านเราทำได้ตลอดซึ่งมันจะช่วยพวกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆครับ
1: ดีดีดี
0: วันนี้ก็มีท่าเพียงเท่านี้ครับเราไปฝึกได้ที่บ้านจำได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้โอเคนะครับอย่าลืม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ก็
1: จำได้
0: จำได้โอเคครับ
1: เอ๊ะไม่ก็ยังชั่วหน่อยนะคะขอบคุณมากเลย
0: ครับ
1: นี่ครั้งนี้นะให้อาบฟรีไม่คิดตังค
0: ์อุ๊ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวงั้นผมขอกลับก่อนนะครับ
2: เฮ้ยกลับโรงพยาบาลเลยเหรอ
0: กลับห้องน้ำครับผมกินต่อให้หมดเลยนี
2: ่กินอะไรวะเนี่ย
0: ขอตัวก่อนนะครับ
2: เออบายบายเฟรมดี
3: คุณมาก
4: ขอบคุณ
2: เออรอห้องน้ำด้วย
5: ไปแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอิงขอกลับด้วยนะกันนะคะเดี๋ยวไปข้างนอก
6: อยู่ดีๆกับพวกป้าก่อนสิลูก
5: อ๋อไม่เป็นไรอะค่ะคือจะดีเหรอคะคือจริงๆอิงเกรงใจมากเลยค่ะคือจริง
3: ๆจริงๆ
5: ก็อิงก็อยากกินนะต้มยำกุ้งนะคะแบบแกงส้มนะคะแล้วก็เป็ดปักกิ่งแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้ดีก็คือขับรถไปออมถึงออมหนองมนก็ได้หนองมนก็แวะเลี้ยไปซื้อข้าวหลามให้ด้วยจริงๆอิงไม่หิวเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตับห่านตับเป็ดก็ได้ไม่ตับห่านดีไหมคะเพราะว่าตับห่านอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นอาราคาก็ดีเพราะว่าอาราคาจะได้กินหลายคนไม่ต้องแชร์เอาเฉพาะครอบครัวเราก็ได้เนาะ
3: ครอบ
5: ครัวเราก็มีในส่วนของสี่เราใช่ไหมแต่จริงๆอยากกินนะจริง
3: ๆ
5: อยากกินซูกี้มากเลยไอ้หม้อไฟอะไรเงี้ยแบบมันอากาศดีมากแล้วก็กินเนาะแบบกินอย่างเงี้ยเนาะกินเนื้อแบบเนื้อชะบูเนาะหมูกระทะถ้ากินหมูกระทะได้เนาะตั้งโต๊ะกันเลยแล้วก็
2: นี่เลยนี่เฮ้ยอันนี้ชัดเลย
3: นะ
2: เสียงดีเลยแล้วก็มามุมนี
3: ้
2: โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอมาแป๊บซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเขาแต่อะไรคุณหมอแป๊บมาแป๊บแต่อะไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากไม่ได้มาถ่ายแบบนะครับ
3: ก็เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให้
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ปานที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้า

0: ก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลุกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
0: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลัง
3: พิเศษด้วยออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิล
1: ป์หูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับ

0: และระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับที่เราแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับตัวก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: อนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจ

ก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5 โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปราณิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธมิตรระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสวรรคศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสวรรคศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ช่วงเช้าพลเอกคมนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่ในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนิสนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยเฉยไหลไหลเนียนเนียน
1: แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเฉยเฉยซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
0: โอแค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จึงไม่ได้เอามาเลยคือแค่
0: คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เอง
1: แค่นี้เอง
0: และเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลไหลเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์ปั้นมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
0: ครับ
4: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปน้องๆของเรากันดีกว่า
0: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
1: ค่ะ
5: คือน้องแพมค่ะ
1: แพมอยู่บ้านกับใครบ้าง
5: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
1: อยู่ที่บ้านใครคะ
5: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เทกับข้าวเป็น
1: แม่ใจดีไหมคะ
5: ใจดี
1: เคยโดนตีไหม
5: ตีเบาๆเพราะว่าหนูยอมรับผิด
1: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
5: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะจงมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักจงมาทูบไหมคะหนูเคยเห็นจงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
1: ช
5: ื่อแฟน
1: อยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
5: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อดุไหม
5: ไม่ไม่ดุตอนที่แกบ้านหายดื้อแล้ว
1: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
5: ไม
1: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
5: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
1: หัวเราะยังไงอ่ะ
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
5: ไม่เคยทำเลย
1: แสดงร
5: ู้
1: จ
5: ัก
1: คำว่าโกหกไหม
5: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
1: แล้ว
5: จ
1: ะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
5: ไม
6: ่สวัสดีครับ
1: ทิกเกอร์อยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
6: มาม่า
0: ครอบครัวไหนครับ
1: ใครทำของข้าวให้ทิกเกอร์กิน
6: มาม่าป้าหนูอารมณ์ไม่ดีใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยปรับป้าเป็นน้องข้างล่าง
1: ป้าเคยดุทิกเกอร์ไหม
6: มาม่าไม่อยู่แต่ป้าป้าทำกับข้าวให้หนูแต่ป้าป้ากินพริกไม่หมดเพราะว่าป้าป้ากลัวสาบตูป้า ป๊าชอบทำกําลังกายอย่างนี
7: ้ทำกําลังกาย
6: ใช่
0: นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
6: ฟานฟานครับ
7: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
6: ฟาน
7: บ้านใครทำกับข้าวฟาน
6: บ้า
7: แม่ทำไหม
6: ไม่ทำครับขี้เกียจ
7: ฟานฟานทำอะไรอยู่บ้าน
6: อ่านหนังสือ
7: จริงอ่ะ
6: จริง
7: อ่านหนังสืออะไรครับ
6: กอไก่ขอไข่
7: แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลก
6: ๆ
7: ให้ฟ้าน ด
6: ู
7: ปะ
6: ทำผ้าอิซากโกะนี่มันตลกล่ะ
7: แม่สวยไหม
6: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
7: คุณพ่อหล่อไหมครับ
6: หล่อหล่อเหมือนตุ๊กแก
7: ชื่อน้องอะไรนะ
6: เฟิร์ส
7: อยู่บ้านของใครบ้างอ่ะ
6: คุณพ่อคุณแม่
7: แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์ส
6: มา
7: ม
6: ้
7: าใจด
6: ี
7: ไหมคะ
6: ในโลกน
7: ี้แล้วอยู่บ้านป๊าม้าชอบทำอะไรบ้าง
6: นอน
7: ป๊าม้าสวยไหมคร
6: ับ สวย
7: แล้วป๊าม้าหล่อไหม
6: หล่อโก
7: หกจะต้องโกหกไหม
6: โกจะ
7: โกหกคืออะไรครับ
6: โกหกพ่อแม่
7: โกหกพ
6: ่
7: อแม
6: ่ไม่ดี
7: ผิดยังไงอ่ะ
0: บ๊ายบายคือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
1: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่าง
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
0: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
8: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
0: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
9: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
0: ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกเพื่อนอะไรหล่นลูก
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้าง

0: โหยมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
1: อธิบายด้วย
2: ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นไปไหนอะคร
0: ับ พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
1: ของฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
1: หล่นไปแล้ว
2: ใครทำที่บ้านอย
0: ู่แล้วฟันฟานงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
2: ไหนครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้บ้างครับ
0: ถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับ
2: มันล้มเอง
0: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
1: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
3: เป็นยังไงคะเราดู
1: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับก็แค่หนี
3: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆเขารับมือกับสถานการณ์นั้นอะไรได้บ้างคะ
4: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเขาไปสู่คําว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งๆเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดนฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทําส่วนใหญ่เด็กจะพูดคําแรกเลยคือไม่รู้แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะนี้ค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
3: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
1: ๆไม่รู
3: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
1: ้ครับ
3: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ

0: คุยอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมไปไหนนะเดี๋ยวคุยไปตามเพื่อนใหม่คนก่อนเข้าใจไหมคะหันมาหน้าคุยก่อนอย่าลืมไปไหนนะคะแล้วก็กล่องห้ามเล่นนะคะอย่าไปยุ่งกับกล่องเขานะใช่ไหมคะ
1: คุณครูบอกว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรและเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
2: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
3: ผมเชื่อใจน้องแพม
2: ครับ
3: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
2: เชื่อคุณครู
3: นั่งเฉย
2: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
3: ่เล่น
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
3: ไม
2: ่ก็นั่นน่ะไม่ควรจะบอกว่าดูนะนี่คือสิ่งที่ว่าคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
4: ค่ะ
2: น้องแพมไม่คิดเลยนะครับน้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: าล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าลูกไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่แน่ครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: แต่บอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
2: เจแปนแฟนแย่ด้วยเปิดเลยแฟนของข้าจะไปสั่งไม้เปิดเลยดีกว่า
0: ก่อนหน้านี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับ
4: แ
2: ม่เจแปนไม่รู้แค่เปิดเฉย
0: มาดูน้องทิกเกอร์ครับ

0: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
0: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
1: ไม่ดูเลยเยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
0: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
0: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
1: ไม่ดูเลยเยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
0: ค
1: ่
0: ะ
2: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ่านฟ่านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
3: มันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
4: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขา
3: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
1: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
3: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
4: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะอันนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
3: ชี้นำมา
4: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
1: โอ้โหจริงนะครับ
4: ถูมือเลยอะไรแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
3: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
4: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการใช่ไหมส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูนั่นภาษาชินะห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บคาเลยค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจ
1: แต
4: ่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
1: ดู
4: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่ด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
3: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะ
4: ค่ะจริงๆแล้ว

0: เนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณีสองที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเพื่ออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเพื่อต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือถ้ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
1: เป็นยังไงล่ะครับจางเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยใช้ไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้

0: ราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะ
1: ค
0: ะซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเฉยใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ำม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มาม่าเมื่อกี้ดินสอมันกุดแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนดินสอใหม่ให
0: ้ใช่มาม่าถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมาม่ามามาม่าไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมาม่าก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมาม่าให้รางวัลหอมกันที่หนึ่งจุ๊บอีกข้างหนึ่งหอมมาม่าหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่ฮ
1: ะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ยฮะแล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงอ่ะไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออย่าโกหกปุ๊บภาษามันมาละก
5: ็
4: คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
5: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
4: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยอ่ะคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยนะขนาดท่าออกกำลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
5: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
6: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบค่ะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
7: อุ้ยเป็นรอยฟัน
6: โดยรวมน้องอาราเร่เหรอคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวแล้วจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอ่ะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช้ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
7: ใช
6: ่แล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญปะเนี่ย
7: กล้า
6: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
7: ใช่
6: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะนี่ต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานและเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค่ะ
0: ลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: นี่นะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าครับ
0: โอ้โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัดที่ต่อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจังเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่ลูกแก้มนะคะ
0: นี่บวมสองข้างเลยครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่อ่ะชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที่
0: ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ย
0: รู้
4: ไหม
0: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ
5: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
4: คุ้นๆไหม
0: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
3: อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: ให้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
2: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่แล้วบอกว่าอย่าก็ขอคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเขาอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ ่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
0: ครับ
3: นะคะเอาละค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน
0: ่
3: ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
0: ครับ
3: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
2: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่า เกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่ เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
3: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
2: ์โอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหรือทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
0: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
6: ก็จะพูดขึ้นมาลอยว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะ
0: ครับ
6: จะแปลเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอีกเรื่องใหญ่เลยจะแปลเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
2: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือ
3: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
3: ทีนี้มาดูคำแนะนำเนาะ
0: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
3: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
0: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
2: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะคะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
0: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
2: เราจะได้มีตรงนี้ได้
3: ให้ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
0: ครับ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
3: ่
0: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเองเรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
6: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
0: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
2: ได้ค่ะ
0: ครับ
2: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะใช้เห

0: เหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆแล้วทำให้น้องเจ็บได้น่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
2: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุยอ่านวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
1: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: อาจารย์เปิ้ลครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
1: ขอเบอร์นะคะอาจารย
2: ์
1: ก่อนจะคุยอะไรกับลูก
2: อ
1: าจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
2: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
1: ใช
2: ่
1: แล้วค่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
3: ่สู้ๆ
1: สว
3: ั
1: สดี
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผจญภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: เฮ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะเยี่ยมเลย
0: พร้อมกันหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
3: จะไปกันหรือยัง
1: ไม่ต้องมากพิธีจะไปทะเลใช่ไหมยานจะพาไปทะเล

0: เดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะ
1: What is it?

0: Submarine. A submarine.
1: โอ้เรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ระวังด้วยนะ
1: Oh!

0: snail. A snail.
1: จะไปไหนกัน
2: คือลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำสมๆนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮกคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี่ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี่ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิหูของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที่

0: A spider. A spider.
1: โอ๊ยนี่ใครกันคะ
2: อ๋อนี่ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
3: เข้ามาได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้าหอยทากเนี่ย
4: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
2: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
3: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้การไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไป
1: ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
4: ฮะ

0: ฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
1: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
2: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
0: เขาสวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
3: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
1: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
0: What is it?

0: A swing. A swing.
1: ซึ้งใจที่ทุกคนช่วยกันคิดเห็นคุณค่าของเรือดำน้ำนี
2: ้คิดแล้วก็ลงมือกันเลยพวกเรา
3: เก็บกวาดก่อนเลย

0: แล้วเนื้อเสร็จแล้วเฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะ
1: เรือนี้เนี่ยใช้ในสมัยสงคราม
0: คนเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข
1: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
2: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลยอ่ะ
0: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กับข้อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it
1: Spider Submarine Snail Good job
0: What is it?
1: Swing

0: Submarine. Spider. Spider. Good job.
1: เพื่อนเพื่อนเก่งกันจริงๆครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กมันเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับ

0: ต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นอันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับ

โอ้บ้านพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอเมื่อเช้าก็กินกล้วย

0: ื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
1: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
2: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
0: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแหย่ๆอยู่ดีแหละครับ
3: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
1: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
2: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
3: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
2: มีเหรอคะ
3: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
0: การถนอมอาหารเหรอครับ
1: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
0: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
1: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
2: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
0: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
3: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
2: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
3: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
0: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
2: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
1: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
2: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
3: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะเสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
2: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
2: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
3: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
2: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
0: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
2: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
0: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
3: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆ นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
2: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
3: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
4: ลับมาแล้วจ้า
1: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
4: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
1: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
2: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
3: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาว

0: กมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
2: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังค์อยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
2: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันนึงกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนนึงคือวิกตอเรียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกครับได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
4: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แกบว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แกมา
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แกพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
5: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเนื่องจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหาร

0: อันสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: สำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
0: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
2: อะลุยเลยลุยลุยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงสูงพวกแป้งแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิโอ้ย
4: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
4: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
3: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม่
0: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือ New Zealand และสารสุดพิเศษแบบ Victoria Style ค่ะ
2: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
2: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจะกินนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
0: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
2: เ
0: อนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
1: ใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ยยขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วกันค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะเคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็คไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็คไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็คไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็คไทของเรานะครับดูว่าเน็คไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นนะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระดาษสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: รุปนำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้าออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเม

เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบ

0: นี้ด้วยอ่ะใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
1: รักษาสัญญา
2: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
3: เยี่ยมเยี่ยมเลย
4: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
2: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาบยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
4: ดีจังเลย
5: บ๊ายบาย
6: เดี๋ยวพวกเรากลับ
7: มาเล่นใหม่นะครับ
4: ให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
8: ดีจังเลย
9: กุหลาบ
10: ทานตะวัน
11: ยูลิป
12: ดาวเรือง
13: เย้
14: ขอบคุณมากครับพวกคุณ
15: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
16: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
15: ผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
17: เฮ้ย
4: เอาอีกแล้ว
2: คราวนี้ฉันจัดการเอง
15: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
2: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
15: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
18: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
15: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
2: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
4: เดี๋ยวฉันอาจจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่ง

0: ของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
1: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
2: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี
1: ่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะ
3: ถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
4: ครับคุณน้าเพชร
1: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
4: ๆมาก่อนนะครับ
5: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
0: ไปกันเลย
6: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยละเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
4: ได้เลยครับ
7: ลาก่อนนะครับคุณดูน้ำสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจอพวกเราต้องถามเขาม
0: าหวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
1: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
5: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
5: ดีจังเลย
0: ดีจังเลย
1: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
0: เย้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
6: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
4: ครับคุณปู
6: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: พ่อกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายไปไหนเหรอ
1: เข
3: ้
1: าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่ะว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: เล่าถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: ีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
2: เฮ้ยงงง
1: ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
2: ว้ายคุณยาย
3: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
4: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
2: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
5: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมป์ฮ่าง
2: งี้งงี
6: ้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
2: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
6: งงงี้งงี้งงี้ถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
7: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
6: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
7: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
6: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
7: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
6: ขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว
8: ้เย้ไ
9: ชโย
10: เขาเกี่ยวลูกของยิ่งนี้กับหลักมาแล้ว
0: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
2: ่เอ๊ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นเหรอ
0: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
9: เย้เขาก็ยอดเยี่ยมสุดเลย
11: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
0: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
11: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
9: ป๊อปแม่รักที่สุดเลย เย
11: ้อะหมู่บ้านเวจี้เวจี้ของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
12: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอะ
13: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
11: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะยินดีด้วยนะเฟย่าย ังตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
2: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ไงทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ใช่
1: ไปปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
6: นี่แหละค่ะแบบคู่หมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
2: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
4: Pink a pink like this star pink when she star pink when she star pink when game game game chicken chicken like pink pink pink chicken chicken like she star pink when she star pink when she star pink when the game game game chicken chicken like pink pink pink chicken chicken like
1: น่ามากแล้วเรียนเดือนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
4: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
4: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยขนาดไหนอ่ะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับ แล้วน้องพีมีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
4: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะอ่ะสักหน่อยอ่ะเชิญครับ
4: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่นี่นี
4: ่
1: โอ้โหนี่นี่รับไปเลย 100,000 บาทครับโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Dee
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างมั้ยฮะ
6: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
2: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเค้าเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วย

0: ช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ตอนนี้มั้งเยอะเยอะเยอะหาย
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: ติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้จะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้นะครับท่าสองอยู่นะฮะท่าสองแม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
2: โอ้โห
0: เรียนเต็มรักเลยเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะฮะแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะ

0: ังนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อ2กดกดนั่นละครับ
1: เลือกก่อน
0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช่แม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกรู้ฮะคุณลูก
2: ได้ไหม
0: เอาละ
3: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
3: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
3: โอเค
0: โอเคสลับสลับสลับเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้และดูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิมพ์ตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้และจูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นนะคุณแม่
3: อันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อันนี้นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
3: เอ๋อบอลเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
3: ตบม
0: ือ
3: สูง
2: โอเคอ
3: ย่าง
2: น
3: ี้นะ
2: ดูนะ
0: นี่นะดูนี
3: ่ตบมือสูงโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านนะ
3: คุณ
0: โ
3: มท่าแรกอันนี้สามอันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุมมุม
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สอง
3: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
3: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
3: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่เอาใ
3: หม่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเคโอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับสลับรวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันนะกดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละเนี่ยคุณแม่หนูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่เลิกใช่เล
1: ิกท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: บอดี้ลงต้องไปด้วยกันต้องบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่นี่แม่ไม่รู้เรื่อง
0: ไงแม่เต้นไม่รู้เรื่องใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
2: ไม่ใช่
0: ลอง
3: เปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: เหมือนกันท่าแรก
2: ได้ไหมได้ไหมเซย่าท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูใหม
1: ่ท่าอะไรท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: อะไรแม่
0: ฟอนท่าที่สองแม่
2: อย่างนี้
1: ที่ทุกคนใช่ไหมอันเฟซข้างล่างฟอน
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะฮะตอนนี้โอเคเอาละครับจะเป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แล้วเพิ่งเดี๋ยว
0: เอาใหม่เอาละครับ
2: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: ชิดชิดเ
2: อ๊
0: ะดูท่าอะไร
3: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
3: เร็วๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่กิ๊กเซนตูรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับแม่อย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินดูรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้จะอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: โอ้ยตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้ว่ะยังไงนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี้ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
3: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.hากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือ
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
3: ใช่
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ได้ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นทาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
5: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2 ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่1เลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว
1: ค
5: ือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เพราะพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอย่างเงี้ยน้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปาก

0: ลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B ถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกได้น้อยแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับนับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันนั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
4: วันเว้นวัน
3: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปลี่ยนตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: นี่นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

33แล้วค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเลือกแล้วว่ามีดีกว่า

0: ่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
1: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
0: อ
1: ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอสุจิตัวออนแอร์ออกไปก่อน
0: ค่ะ
1: เราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
0: แล้วปัจจุบันนี้ล
1: ่
0: ะคะ
1: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
1: คือปกติก็ทำบุญข้าวพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวันหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข่
1: ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้าน
0: อ
1: ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
0: ะ
1: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่า ได้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือตรงนี้ต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186/100

0: ผลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุ่นเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ใช่ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุ่นไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดค่ะ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
5: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ก่อนจะท้องเนี่ยนะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว
1: ค
5: ือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งเต้านมหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
3: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็

0: ยู่แล้วใช่ไหมนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
1: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่า เวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
2: วันเว้นวัน
1: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปลี่ยนตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
3: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมสม่ำเสมอแล้ว
0: ครับ
3: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: ปีนี้33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แหละอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายก็จะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันแล้ววันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่12คือซ้อมเพื่อคัดเอาอัตุศีตัวอ่อนแอออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข่
0: ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับเพราะว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะThank you.

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี่จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะเป็นกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถนี
3: ่ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารบางส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายนะครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในปุกนะครับพอไหลเข้าไปบนลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี้ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่า ร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โหวันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ห้าโมงทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
1: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้อง

การชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในคำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนแล้วแบบโอ้โหอยากได้คำตอบตอนนี้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องถ้าไม่เร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องไปนะคะช่องทางตรงนี้จึงเป็นช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาค่ะแล้ววันนี้ถามคำถามได้ทุกคำถามมีคำตอบรออยู่วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกอบของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดล วงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านเลย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะช่วงนี้คุณหมอทำงานหนักมากๆนะคะทั้งอาจารย์ก๊อฟด้วยอาจารย์หมอสุรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อเป็นโรคคอทิศของเราส่วนอาจารย์หมอสุรศักดิ์วันนี้เรื่องของโรคไตนะคะมีหลายคนอยากรู้อยากได้คำตอบแล้วก็โอ้โหมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมที่จะถามคำถามนะคะถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเลยในการที่จะไปพิมพ์คำถามเองในแฟนเพจ Facebook นะคะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์คือ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะช่องทางนี้หลายท่านติดตามชมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้มีจากทั่วโลกเลยที่ชมแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์รายการได้นะคะการแชร์รายการทำให้คนสามารถฝากถามได้แล้วก็ใกล้ชิดกับคุณหมอได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะให้แล้วก็จะแบ่งปันกันได้ส่วนคุณผู้ชมที่จะถามคำถามอันนี้ขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หน่อยค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลที่จะส่งเข้ามาต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่แพ้ยาอะไรไหมนะคะถ้ามี

0: ้ยาร่วมด้วยอันนี้บอกมาต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะคะว่าจะถามเรื่องของใครให้บอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆแบบนี้ของคนคนนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ถูกต้องนะคะบางทีถามมาแล้วแบบไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรมาเลยถามมาลอยๆตอบไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยนะคะเราวันนี้เราอยู่ย้ำด้วยคุณผู้ชมที่คือรายการสดถ้าคุณผู้ชมกำลังเปิดทีวีมาชมนะคะหรือว่ากำลังเปิดแฟนเพจมาชมนะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะตอนนี้แอบเห็นมีคนเริ่มโอ้แชร์ไปแล้วนะคะเยอะเลยนะคะแล้วก็มากดถูกใจกดไลค์กดกำลังใจให้กับอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะคุณสุจิตรานะคะบอกว่าอายุ19ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง165คุณสุจิตราบอกว่าเคยไปตรวจร่างกายตอนป.5นะคะไปเจอโรคไตแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหนรู้แค่ว่ากินยามากเกินไปด้วยความที่ยังเด็กและครอบครัวก็งานเยอะมากลืมไปเลยตอนนี้มีอาการปวดหลังอาเจียนนอนหลับยากมากๆแล้วก็เหนื่อยตลอดเวลาทำให้คิดขึ้นได้หนูไม่เคยฟอกไตเลยแล้วต้องไปตรวจกับคุณหมอต้องไปบอกคุณหมอยังไงครับเพราะว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคไตกำเริบหรือเปล่าตามนี้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าบอกคุณหมอมีประวัติเคยเป็นโรคไตมาก่อนหมอก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคไตกลับมาหรือไม่หรือกำเริบหรือไม่นะครับซึ่งก็ทั่วไปเขาก็จะตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตนะครับว่าเราดูหน้าตาซีดเซียวไหมบวมไหมนะครับมีอาการปัสสาวะผิดปกติไหมถ้ามีอาการแบบนี้เขาก็จะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีโรคไตหรือไม่ซึ่งถ้าตรวจภายในชั่วโมงเดียวก็รู้แล้ว
0: จ
1: ะดูว่ามีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะไหมนะครับเราก็ร่วมกับวัดความดันโลหิตวัดค่าเลือดครีเอทินีนดูการทำงานของไตอันนั้นก็จะบอกได้ทันทีว่าเขาเป็นโรคไตหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็แพทย์ทั่วไปก็สามารถให้การตรวจได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ส่วนใหญ่เวลาที่ไปโรงพยาบาลถ้าบอกว่าเป็นโรคไตปั๊บเขาจะมักจะส่งมาที่แผนกอายุรกรรมนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปหรือถ้ามีอายุรแพทย์โรคไตบางทีเขาให้อายุรแพทย์โรคไตช่วยตรวจให้ครับ
0: ค่ะนะดังนั้นเนี้ยก็ลองไปพบกับคุณหมออายุรแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณหมอคืออาจจะเล่าถึงที่มาของการมาหรืออาการที่เป็นด้วยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้ทีนี้การวิธีการที่ตรวจดูว่าเอ๊ะเป็นโรคไตไหมเขาตรวจจากอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์นอกจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็วัดความดันแล้วก็เจาะเลือดดูค่าครีเอทินีนดูระดับของเสียถ้าระดับของเสียสูงก็บอกว่าไตทำงานผิดปกติแล้วเขาจะคำนวณเป็นอัตราการทำงานอัตราการกรองของไตหรือว่า GFR อันนั้นก็จะบอกได้ว่าไตทำงานกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับคนปกติอย่างน้อยไตทำงานควรจะเกิน 60% ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะดูว่าปัสสาวะไม่มีความผิดปกติไหมอย่างเช่นมีเม็ดเลือดแดงออกมาไหมมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีก็ถือว่าผิดปกติครับก็สงสัยว่าโรคไตกำเริบนะครับส่วนใหญ่อาการของโรคไตก็ต้องดูว่ามีบวมมีขึ้นไส้อาเจียนมีบวมมีปัสสาวะเปลี่ยนสีนะครับผมร่วงอ่อนเพลียไม่มีแรงหน้าตาซีดเซียว
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นอาการของโรคไตครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณสุจิตรานะคะถ้ารู้สึกว่าอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนี้ไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีอาการอย่างคุณสุจิตราเนี่ยปวดหลังอาเจียนนอนไม่หลับถือว่ามีอาการรุนแรงเพียงพอที่จะไปหาหมอเป็นการเร่งด่วนไหมคะ
1: ก็ควรจะไปตรวจเลยนะฮะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นขึ้นไส้อาเจียนบวมปวดเอวจริงๆปวดเอวไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ทราบสาเหตุแล้วมีประวัติเคยเป็นโรคไตก็ควรจะเช็คครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะมีโรคภัยไข้เจ็บถ้ารู้สึกว่าโอ้มันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ก็เร่งด่วนนะคะไปที่คำถามจากคุณภาคินบ้างคุณภาคินไม่ได้ถามเรื่องของตัวเองแต่มีความอยากรู้แล้วก็มีความสงสัยบอกว่าได้ยินข่าวว่าต้องฟอกไตวันละ3ครั้งถามว่านี่คือผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับอยากถามเหมือนกันว่าเราฟอกไตเนี่ยทำได้วันละหลายครั้งมากขนาดนี้เลยหรือครับหรือว่าเขาเรียกว่าต้องแค่ไหนถึงต้องฟอกไตเยอะขนาดนี้วันละ3ครั้งเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าจะถูกต้องนะส่วนใหญ่จะเป็น
0: อาทิตย์
1: สัปดาห์ละ3ครั้ง

0: ค่ะ
1: เช่นจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์ครั้งละ4ชั่วโมงอ
0: ัน
1: นี้ก็เรียกว่าทั่วไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบอกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันถ้าเป็นมากๆเขาบอกเขาจะใช้วิธีการล้างไตแบบ24ชั่วโมง
0: อ
1: ันนั้นเป็นวิธีในคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันแล้วก็อาการหนักอยู่ใน ICU แล้วก็มีช็อกมีอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบหรือว่าจะเป็นโควิดอะไรก็ตาม
0: ค่ะ
1: บางครั้งนอกจากฟอกเลือดธรรมดาแล้วก็มีวิธีการฟอกเลือดแบบ24ชั่วโมงก็มี2วิธีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความรุนแรงของโรคครับถ้าฟอก24ชั่วโมงนี่แสดงว่าอาการหนักแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคือวันละ3ครั้งโอกาสมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ย
1: น
0: ะคะเป็นไปได้นะคะนะคะมีคุณผู้ชมนะคะบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาอาจารย์ครับคือน้ำหนักเนี่ย78นะคะแล้วก็สูง157อายุ30ครับไปตรวจสุขภาพประจำปีมาค่าตับ93ถือว่าสูงไหมครับแล้วต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือค่าตับผมเข้าใจว่าเป็นเอนไซม์ของตับ93ก็สูงกว่าปกติประมาณเกือบ2เท่าปกติประมาณ50ถ้าเกิน2ถ้าเกิดเกิน3เท่าเนี่ยถือว่าผิดปกติมากต้องหาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่จริงๆ2เท่าก็ผิดปกตินะฮะแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงก็เป็นผิดความผิดปกติเล็กน้อยซึ่งคนใหญ่ก็จะเป็นจากอ้วนไขมันพอกตับหรือกินยาบางชนิดที่ทำให้เกิดตับอักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแต่ดูน้ำหนักเยอะใช่ไหม
0: คะใช่ค่ะน้ำหนักเยอะ
1: ก็สงสัยว่าจะไขมันพอกตับคุณจะเช็คไขมันในเลือดด้วยคอเลสเตอรอลนะครับ LDL ต่างๆเหล่านี้ไตรกลีเซอไรด์นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณจะเช็คแล้วเช็คเบาหวานด้วยเป็นหรือเปล่า
0: บาง
1: คนเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันพอกตับค่าตับผิดปกตินะครับแล้วก็ต้องดูว่ากินยาเป็นประจำไหมไปซื้อยากินเองไหมยาสมุนไพรยาชุดอาหารเสริม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ทำให้เกิดตับอักเสบได้ครับ
0: ค่ะมาที่คำถามนี้บ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะรีบถามเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไปถามตอนท้ายแล้วถามไม่ทันเสียดายนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอก๊อฟนะคะเรื่องของข้อกระดูกใส่แมสไว้เดี๋ยวบางคนจำไม่ได้นะวันนี้นั่งอยู่นี่คืออาจารย์หมอก๊อฟของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกถามได้ส่วนท่านตรงกลางอาจารย์หมอสุรศักดิ์นะคะเรื่องของโรคไตนะแล้วก็เรื่องอื่นก็ถามได้นะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะคะดังนั้นวันนี้รายการสดหมายเลข023547105ในแฟนเพจนะคะก็ถามคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แอบเห็นคนแชร์เยอะมากดังนั้นรอคำถามคุณอยู่ค่ะไปที่คำถามจากคุณพักวานะคะถามมานะคะวันนี้มาถามย้ำให้เพราะวันนี้อาจารย์หมอก๊อฟมาบอกว่ามีอาการชาปลายนิ้วครับนานๆเป็นทีเคยกินยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกินวิตามิน B รวมอย่างเดียวถามว่าควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะว่าคุณพักวาบอกว่าปัจจุบันนี้อายุ67แล้วไม่มีโรคประจำตัวอื่นเลยก่อนอื่นอาจารย์ก๊อฟขาอาการชาปลายนิ้วที่นานๆเป็นทีมันเป็นสัญญาณของอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นได้หลายโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นขาดวิตามินเนี่ยอันนี้เป็นไปได
0: ้ค่ะ
2: นะครับพวกของปลายประสาทอักเสบก็ทำให้มีอาการชาได้หรือว่ามีอาการผังผืดกดทับทางเดินของเส้นประสาทก็จะพบบ่อยที่บริเวณของฝ่ามือนะครับท่านก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับอันนี้ก็เจอขึ้นได
0: ้
2: หรือบางครั้งถ้าเป็นรุนแรงก็คือเป็นพวกเรื่องของการกดทับเส้นประสาทบริเวณคอหรือหลังก็ทำให้เกิดอาการชาได้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็คงต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับในส่วนของวิตามินรวมก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีวิตามินตัวนึงที่ใช้ลดอาการเหน็บชาได้นะครับแต่ว่ากาบาเพนตินถ้าเกิดท่านไม่ได้มีอาการชารุนแรงเราก็ไม่ได้นำให้กินนะฮะการจะทานตัวนี้คงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาว่ามีความจำเป็นหรือไม่นะครับ
0: ค่ะไม่ควรกินคือถ้าจะกินก็ต้องให้คุณหมอ
2: ให้พบแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็ดูสาเหตุด้วยว่าชาเกิดอะไร
0: วันนี้นี่กล้องจับมาพอจับหน้าเดี๋ยวอาจารย์นะ
2: ครับ
0: เออคือมองแค่ดวงตาเนี่ยก็เห็นไปเลยนะถึงแบบว่า ความหล่อข้างในที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะคุณผู้ชมหลายท่านจะแซวอาจารย์อยู่บ่อยๆวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะ
2: ครับแ
0: ล้ว
2: แปลว่าอะไรครับ
0: ฮะแปลว่าหล่อไงคะอาจารย์หลายคนบอกว่าอาจารย์ก๊อฟสุดหล่อมาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วอ่ะหลายคนพอเราใส่แมสจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้มาแล้วนะคะมาพร้อมแล้วก็คำถามก็มาแล้วตอนนี้ระดมมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวไปที่คำถามนี้

0: ก่อนคุณชุติมานะคะนี่ถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมาอายุ70ปีน้ำหนัก55สูง150บอกว่าโรคประจำตัวมีหมดเลยค่ะความดันเบาหวานเส้นเลือดคอเส้นเลือดแดงตีบใส่เหล็กที่สะโพกด้วยบอกว่าหลังผ่าตัดใส่เหล็กที่สะโพกเนี่ยคุณหมอสอนทำกายภาพบำบัดให้เดินนะคะบอกว่าเวลาเดินมากเราจะท้องผูกนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเดินย่ำกับที่แทนจะได้ไหมแล้วเวลาเดินรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินได้ไหมโอ้ท้องผูกกับการเดินมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
1: ์อาจจะไม่เกี่ยวกันมากนักนะฮะผมว่าจริงๆคือการที่ร่างกายของมนุษย์ได้ขยับนะฮะมันก็จะช่วยให้ตัวลำไส้ได้ขยับทำงานนะครับน่าจะทำให้อาการท้องผูกนั้นดีขึ้นผมว่าน่าจะดูจากปัจจัยอื่นมากกว่าหลายๆครั้งช่วงก่อนผ่าตัดเนี่ยครับหรือว่าช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยการทำงานของลำไส้เนี่ยมันลดลงบางครั้งเนี่ยงดน้ำงดอาหารนะก็จะมีลำไส้ที่ขยับน้อยอาหารไม่ได้เข้าไปในร่างกายก็เกิดอาการท้องผูกได้พวกนี้เจอได้ 3-4 วันหลังผ่าสบายๆคือผู้ป่วยยังไม่ได้ถ่ายนะครับประกอบกับผู้สูงอายุจะเจอท้องผูกได้บ่อยจริงๆแล้วการเดินจะทำให้ท้องผูกดีขึ้นนะฮะ
0: หมายถึงว่าทำให้ลำไส้มันได้แบบแกว่งตัวใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับอันนี้คงต้องหาสาเหตุอื่นนะครับในกรณีที่เดินย่ำที่เดินย่ำกับที่แทนทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วครับถ้าท่านเดินลำบากก็เดินย่ำกับที่ทำได้แล้วก็ท่านผู้ถามว่าถ้าเดินไม่มั่นคงใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้สูงอายุที่ผ่าตัดมาใหม่ๆก็การเดินก็จะไม่มั่นคงอยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันการล้มเพื่อไม่ให้สะโพกหรือว่าเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกอีกข้างหนึ่ง
0: ค่ะแต่ว่าดีกว่าการอยู่เฉยๆอยู่กับที่อย่างแน่นอน
1: ใช่ครับเราแนะนำให้เดินให้ยืนครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่นะคะพอดีมีคุณผู้ชมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลเดี๋ยววันนี้บอกให้อาจารย์ทั้งสองท่านทราบก่อนมีคนส่งกำลังใจเป็นหัวใจให้อาจารย์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอที่รามาทุกท่านด้วยนะคะมีคุณวันชัยบอกว่าเคยเจออ่านเจอนะครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยออกจากบ้านไปบ้างไปเจอแดดไปเจอลมภายนอกบ้างจะทำให้ภูมิต้านทานเราดีกว่าการอยู่ในบ้านอย่างเดียวจริงไหมครับในทางการแพทย์มีข้อมูลอะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ผมว่ามันอยู่ที่จิตใจด้วยนะ
0: จิตใจด้วยครับ
2: จริงๆถ้าเกิดยิ่งเครียดยิ่งหมายถึงว่าช่วงไหนที่ทำงานหนักๆไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็อยู่แต่ในบ้านจิตใจนี่ตึงเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำอันนี้จริงเราเจอบ่อยคนไข้เช่นคนไข้ใกล้สอบ
0: เครียดมาก
2: โรคภัยไข้เจ็บจะมาคนที่เคยเป็นโรคที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ใจกำเริบเวลาที่เครียดเพราะว่าภูมิต้านทานมันต่ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานหักโหมมากๆนี่ภูมิต้านทานจะแย่นะฮะเพราะนั้นผมว่าก็ถ้าเราออกไปพักผ่อนออกสูดอากาศบ้างพบเพื่อนบ้างพักผ่อนบ้างไปเจอไปต่างอากาศต่างจังหวัดบ้างก็จะดีกว่าครับ
0: เนาะก็อยู่บ้านถ้าตอนนี้หลายคนบอกว่าที่ต้องอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบไม่เครียดนะอาจารย์เนาะทำตัวให้มันสบายๆใช่ไหมคะ
2: ครับก็อยู่ให้เป็น
0: อยู่ให้เป็นนะคะบางคนบอกอยู่บ้านแล้วเครียดนะคะหาอะไรทำนะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะถามอาจารย์กอล์ฟคุณนิวนะคะมีอาการปวดที่สะบักด้านขวาเวลาเดินทั้งที่ไม่ได้ไปเดินออกกำลังกายหนักนะคะหรือว่าทำอะไรรุนแรงเลยแบบนี้มันสามารถบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมครับปวดสะบักขวาค่ะอาจารย
1: ์อายุเท่าไหร่นะฮะ
0: ไม่ได้บอกอายุเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้บอกมา
1: ก็เป็นได้หลายตำแหน่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นตั้งแต่กล้ามเนื้ออักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับออฟฟิศซินโดรมนะครับพวกกล้ามเนื้อเกร็งตัวนะครับหรือว่ามีกระดูกทับเส้นบริเวณคอถ้าท่านสูงอายุหน่อยแล้วก็อาการปวดเป็นลักษณะปวดร้าวไปที่ไหล่หรือว่าไปที่แขนก็มีกระดูกทับเส้นได
0: ้
1: นะครับหรือว่าโรคที่ไม่เกี่ยวกับทางแผนกกระดูกนะครับบางทีอาการปวดบริเวณหน้าอกก็ร้าวไปสมัครได
0: ้
1: น
0: ะ
1: ครับเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
0: ดังนั้นถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องต้องแค่ไหนถึงจะต้องไป
1: ถ้าเป็นโรคทางกระดูกคงไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับเพราะพวกนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานกิจกรรมท่านได้พักนะครับหรือว่ามีการนวดการประคบน้ำอุ่นบางทีหลายครั้งก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าสังเกตแล้วกันครับว่าถ้าท่านมีอาการปวดสะบักแต่ว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยที่เป็นลักษณะที่มันรุนแรงเช่นปวดแน่นๆปวดจุกๆปวดมันมีอะไรมากดทับมีเหงื่อแตกมีใจสั่น นะครับหรือว่ามีอาการทางระบบร่างกายอื่นๆปวดศีรษะเวียนศีรษะด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้มาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นโรคทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวช่วงนี้เราก็ไม่เป็นไรท่านลงพักดู
0: พักอยู่บ้านพักกันใช้งานอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้นะคะวันนี้คำถามเริ่มมาแล้วนะคะโรคไตมาเยอะกระดูกและข้อก็อย่าน้อยหน้านะคะช่วงนี้ถามได้เจ็บแบบนี้ยังไงดีเพราะว่าจะได้เผื่อจะได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นที่บ้านได้ไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจคุณมาริวันนะคะคุณมาริวันบอกว่าคุณหมอครับเป็นเพศหญิงค่ะอายุ60ปีน้ำหนักคือ77กิโลกรัมตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะสังเกตดูปัสสาวะเป็นฟองอาการอื่นไม่มีนะคะคุณหมอนัดตรวจอีก6เดือนนะคะคุณหมอไม่ได้อธิบายว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ให้ยาใดๆมาด้วยค่ะเลยอยากทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะ
2: คือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะถ้าเป็นครั้งเดียว
0: ค่ะ
2: บางทีไม่แน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าเช่นทานอาหารทานเนื้อสัตว์มากหรือว่าทานเค็มหรือว่าไปออกกำลังกายหนักอันนี้ก็เป็นสาเหตุให้ไข่ขาวรั่วหรือบางทีถ้ามันเป็นแต่ถ้ามันเป็นหลายครั้งตรวจปัสสาวะครั้งที่สองอาจเจออีกเป็นไข่ขาวรั่วอีกอันนี้ชักไม่ค่อยดีอาจจะเป็นโรคไตที่ซ่อนอยู่เช่นเป็นจากความดันโลหิตสูงจากคนอายุมากจากคนที่เป็นเบาหวานหร
0: ือ
2: จากยาที่เราทานเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรวจกี่ครั้งถ้าตรวจครั้งแรกแม่หมอแนะนำว่าก็สักถ้าไม่มีอาการเดือน2เดือนตรวจซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งตรวจปัสสาวะซ้ำอันที่สองคือถ้าฟังดูคือเขาไม่มีอาการอะไร
0: ไม่มีอาการอื่นใดเลยค่ะ
2: ใช่ก็ต้องดูว่าเขามีสาเหตุอื่นไหมอย่างเช่นเขามีความดันสูงไหมเพราะคนอายุมากเนี่ยมักจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็กินยาอะไรไหมนะครับรวมทั้งค่าเลือดเขาได้เจาะค่าเลือดไหมถ้าเป็นตรวจสุขภาพประจำปีมักจะมีค่าไตอยู่ด้วยคาดว่าคงจะปกติถ้าไม่ปกติหมอมักจะบอก
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ก็ถ้าเป็นโรคไตก็เป็นโรคไตที่เป็นน้อยมากหรือเป็นระยะเริ่มต้น
0: ค่ะ
2: ก็ให้ตรวจซ้ำอีกทีนึงประมาณ 1-2 เดือนครับ
0: ค่ะดังนั้นตอนนี้มีต้องปฏิบัติตัวหมายถึงต้องห้ามทานอาหารอะไรหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะ
2: ถ้าเขามียาบางชนิดที่ไม่จำเป็นก็ให้หยุดยา
0: ค่ะ
2: แต่ถ้ายาประจำตัวจะต้องทานต่อนะครับแต่ถ้ายาที่แบบไปซื้อมากินเองอาหารเสริมยาบำรุงต่างพวกนี้ให้หยุด
0: ค่ะ
2: ยายกเว้นยาที่หมอเป็นคนสั่งนะครับแล้วก็ถ้ากินเค็มกินเนื้อสัตว์มากให้ลดลงนะครับบางคนชอบไปกินอาหารที่เค็มจัดๆเนี้ยเราก็ไม่แนะนำแล้วนะฮะก็ต้องลดความเค็มลงเพราะลดความเค็มไข่ขาวรั่วจะดีขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ในอื่นก็ไม่มีการปฏิบัติตัวที่อย่างอื่นแล้วก็ดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วก็อาจจะช่วย
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นอีกเดือน2เดือนก็ไปตรวจซ้ำใหม่ว่าปัสสาวะยังมีไข่ขาวรั่วหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ยืนยันถ้ามันหายไปเองก็เป็นบางครั้งเป็นครั้งนี้ไม่อันตรายอะไร
0: ค่ะอย่างกรณีคุณบริวันบอกว่าคุณหมอจะนัดตรวจอีก6เดือนข้างหน้านั่นก็หมายความว่าคุณหมออาจจะพิจารณาแล้วว่ามันมีระยะเวลาที่รอไปถึงตอน
2: ได้ก็อาจจะรอได้ครับก
0: ็
2: ประมาณอย่างผมว่าสัก3เดือนก็ได้นะ3เดือนถ้าดูไม่มีอะไรก็ไปตรวจซ้ำใหม่สักทีแต่ว่าไข่ขาวรั่วคงเป็นน้อยมาก
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นมากเขาต้องตรวจเร็วแล้ว
0: ค่ะค่ะเราก็มีคำถามนะคะจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่าอายุ65ปีสูง156เซนติเมตรนะคะน้ำหนักคือ49กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะมีคำถามดังนี้1ดื่มน้ำแร่ที่ขายทั่วไปมีผลกับไตไหมคะเพราะว่าหลายคนเคยมีการแชร์ข้อมูลกันนะคะเราก็2อาการปัสสาวะไม่สุดทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไต3การดื่มน้ำเร็วรวดเดียวหมดแก้วจะมีผลกับไตไหม3ข้อด้วยกันน้ำแร่มีผลกับไตไหมคะอาจารย
2: ์คือถ้าเขาไม่มีโรคไตอยู่เก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้กินเป็นลิตร3ลิตร4ลิตรเนี่ยคงไม่เป็นไรเพราะว่าเกลือในน้ำแร่ก็ไม่มากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเค็มมากแต่มันมีความเค็มอยู่บ้างมีโซเดียมอยู่บ้างซึ่งถ้าเค็มมากคนก็คงไม่ทานใช่มั้ยฮะเพราะนั้นก็คงเค็มไม่มากถ้ากินขวด2ขวดไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าคนได้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตอันนี้ไม่แนะนำเลยนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคความดันสูงกินน้ำแร่แล้วความดันจะขึ้นมันจะเป็นผลเสียต่อ หัวใจกับไตมากขึ้นผมโดยทั่วไปผมจะไม่แนะนำคนไข้กินน้ำแร่คนไข้ผมได้

่อไปครับก็คือโทษปกติกินขวดนึงคงไม่เป็นไรสัก250ซีซี300ซีซี500ซีซีไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยอยู่ในอาหารอยู่แล้วแม้กระทั่งผลไม้ข้าวก็มีโซเดียมมีเกลืออยู่แล้วอันนี้ที่เราไปกินเกลือแร่นี่ก็เป็นแบบคล้ายๆกับว่าในคนที่เหมาะจริงๆนะคือคนที่เสียเหงื่อมากๆออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะกินเกลือแร่ได้แต่

0: แพงด้วยนะคะ
1: แพงด้วยควร300 200ไม่ได้ประโยชน
0: ์ค่ะ
1: วันนี้เป็นการโฆษณาซะมากกว่าทางธุรกิจนะว่าเถิดนะครับ
0: แต่ไม่มีความจำเป็นทานอาหาร5หมู่เนี่ยก็ได
1: ้ได้เกลือแร่เพียงพอเหลือเฟือด้วยเพราะคนไทยกินเค็มอยู่แล้วเหล
0: ือ
1: เฟือครับโซเดียมไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลือแร่ครับ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงการดื่มน้ำนอกเหนือจากน้ำแร่และการดื่มน้ำปกติธรรมดาทั่วไปนะคะบอกว่าการดื่มน้ำแบบรวดเดียวหมดแก้วเลยมีผลกับไตไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องค่อยๆทยอยดื่มทีละนิดทีละนิด
1: ไม่มีผลน
0: ะ
1: น้ำแก้วเนี่ยอย่างมาก250ซีซี
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเวลาเข้าไปนี่มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะกระเพาะมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นรีเซอร์วัวอยู
0: ่
1: มันเป็นที่เก็บกักเก็บน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำจะค่อยๆดูดซึมอยู่แล้วโดยทั่วไปถึงแม้จะกิน250ซีซีมันไม่ได้เข้าไปในเลือดทันทีมันค่อยๆดูดซึมเพราะฉะนั้นกินแก้วนึงกินครึ่งแก้ว2ครั้งเหมือนกันครับ
0: นะแล้วก็อีกคำถามนึงปัสสาวะไม่สูดเข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะไหมเช่นเป็นต่อมลูกหมากไหม
0: ค่ะ
1: เราก็เคยเจอคนไข้ที่อายุ80แล้วปัสสาวะไม่สุดกระเพาะปัสสาวะใหญ่มากเลยเพราะว่าต่อมลูกหมากมันโตมากอันนี้มันจะมีผลทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็สุดท้ายไตมันก็จะบวมไปด้วยก็อาจจะมีทำให้ไตเสื่อมได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่ถ้าเป็นคนปกติเป็นเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะไวเกินเครียดต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงเวลาที่ตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวปวดปัสสาวะเดี๋ยวปวดปัสสาวะอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโรคไตครับ
0: ม
1: ันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการที่ปัสสาวะไม่สุดหรือบางคนติดเชื้อกั้นปัสสาวะแล้วมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำบ่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีไข้ขึ้นอันนั้นก็มีผลเหมือนกันแต่ว่านั่นคือการติดเชื้อส่วนใหญ่รักษาได้ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณดาบ้างนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณดาบอกว่าอายุ61ปีหนัก58กิโลกรัมไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะคุณหมอให้กินแคลเทรด plus 50 plus นะคะวันละ2เม็ดตอนนี้กินมา6เดือนแล้วอยากทราบว่าต้องกิน2เม็ดไปตลอดเลยหรือเปล่าคะ
1: อันนี้เขาบำรุงอะไรฮะ
0: ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้บอกอะไรเลย
1: เขาบอกเป็นอะไรนะกระดูกหรือ
0: เขาเทรดพาร์ทเป็นกระดูกไหมคะอาจารย์บำรุงกระดูก
1: ไหมครับบำรุงกระดูก
2: ก็เป็นแคลเซียมอะฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วผมบำรุงกระดูกนะครับส่วนปริมาณที่ผู้ถามเหมือนถามว่าถามปริมาณที่กินใช่ไหมฮะ
0: วันละ2เม็ดหมายถึงว่าต้องแบบ2เม็ดไปตลอดเลยไหมหรือว่าจะลดได้หรืออะไรได้ต่อเมื่ออะไรยังไงบ้างค่ะ
2: ก
0: ็ต้องอยู่ที่
2: มันอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะครับอันที่หนึ่งก็มวลกระดูก
0: ค่ะ
2: นะครับมวลกระดูกตั้งต้นเนี่ยมันเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนหรือว่ากระดูกปกตินะฮะต้องคุณหมอคงต้องรู้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเวลารักษาทีนึงในปริมาณเนี่ยเราก็จะให้ไปประมาณ 2-3 ปีแล้วเขาค่อยตรวจมวลกระดูกซ้ำดูนะครับเพราะฉะนั้นใน6เดือนผมเชื่อว่าแคลเซียมคงไม่ได้ปรับอยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: นะอันนี้ก็คืออ
1: ีกอันนึงก็คือผมว่าขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมที่ดูดซึมด้วย
0: ค่ะ
1: คือบางคนแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีก็จะแคลเซียมก็จะในเข้าสู่เลือดเข้าสู่กระดูกได้แต่ว่าถ้ากินมากเกินไปเคยเจอว่ากินแคลเซียมมากเนี่ยมันไปตกตะกอนที่ไตเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางคนเป็นนิ่วมันเป็นหินปูนไปก่อนนั่นกรณีที่กินแคลเซียมเยอะๆนะก็ต้องระวังแต่ถ้ากินขนาดที่หมอแนะนำตามที่ขนาดที่พอเหมาะไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณดาก็น่าจะมีคุณหมอดูแลอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยลองคุยกับคุณหมอก็ได้ทานมาแค่นี้แล้วเป็นยังไงตรวจอยู่เรื่อยๆก็น่าจะได้คำตอบที่ดีนะคะแล้วก็มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คุณคำพันธ์นะคะอายุ54ปีน้ำหนัก46สูง155บอกว่าเป็นโรคไตกินแตงโมอ่อนน้ำเต้าถั่วฝักยาวได้ไหมนะคะแต่เอาไปต้มก่อนนะ
1: คือถ้าเป็นโรคไตขึ้นอยู่กับระยะนะครับถ้าเป็นระยะที่5เรียกว่าไตวายแล้วนะครับคือใกล้ๆใกล้ๆจะฟอกเลือดระยะที่5คือไตทำงานน้อยกว่า 15% จะเริ่มมีโพแทสเซียมสูงเมื่อกี้มาเป็นผลไม้กับพวกถั่วฝักยาวผลไม้ก็จะมีโพแทสเซียมเยอะถั่วฝักยาวจะมีพวกโปรตีนแล้วก็ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ค้างๆในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายระยะที่5ก็ถามว่าทานได้ไหมทานนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรือว่าไปต้มเพื่อจะให้โพแทสเซียมออกไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็ทานได้นิดหน่อยปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระดับเลือดโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆหมอก็บอกต้องงดเพราะฉะนั้นก็แพทย์จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็

0: จาะระดับโพแทสเซียมในเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นโรคไตระยะต้นเช่นไตทำงาน 100% แต่ว่ามีไข่ขาวรั่วนิดหน่อยอย่างที่คนแรกที่เป็นแบบนั้นกินพวกนี้ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคไตระยะของโรคไตด้วยครับ
1: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมมาจากคุณชุติมาที่ผ่าตัดสะโพกใช่ไหมคะคุณชุติมาบอกว่ามีอาการบ้านหมุนนะคะวัดความดันได้168โอ้โหกินยาเพิ่มตอนเย็น1เม็ด5มิลลิกรัมมีคนเคยบอกว่าเวลาเวียนหัวให้กินน้ำเปล่าแล้วก็นั่งพักเรื่อยๆพอวัดความดันลงมาเหลือ99อยากทราบว่าความดันต่ำขนาดนี้ควรกินยาหรือทำอย่างไรให้ค่าความดันปกติค่าความดันที่มันสวิงทั้งที่บางคนก็ทานยาอยู่เสมอเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: ขึ้นอยู่กับบางครั้งว่าเขาในคนสูงอายุความดันจะสวิงมาก
1: ค่ะ
0: คนไข้โรคไตอีกอันนึงก็สวิงมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันสูงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยถ้าวันไหนไปกินเค็มความดันก็จะขึ้น
1: ค่ะ
0: วันนี้เรากินจืดความดันเราก็ไม่สูงนะครับแล้วยาบางชนิดก็ฤทธิ์สั้นเพราะฉะนั้นความดันพอยาหมดฤทธิ์ความดันก็ขึ้นใหม
1: ่
0: พอยาออกฤทธิ์อยู่ที่ช่วงพีคหรือว่าช่วงที่ระดับยาสูงสุดความดันจะต่ำ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เราก็แนะนำว่ายาก็อาจจะให้กินกำลังขนาดพอเหมาะแล้วก็ให้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ดีว่าความดันตัว168สูงตัวบนสูงแต่พอลงมาเหลือ99ในคนอายุมากบางทีต่ำไป
1: ต่ำ
0: ใช่99นี่ในคนปกติยังผมไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: 99ผมไม่ได้เฉยๆหรือว่าคนอายุ3 40กว่า30นี่ไม่เป็นไร
1: โอ้นี่อาจารย์กอล์ฟอาจารย์ผายมือไปบอกว่าอายุ30กว่าแอบยิ้มอยู่ภายใต้แมสนะคะ
0: คือถ้าคนอายุน้อยเนี่ยความดัน99นี่ไม่เป็นไรแต่คนอายุ70คนที่ความดัน99บางทีลุกขึ้นแล้วหน้ามืด
1: เวียนหัว
0: ต่ำไปเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องให้หมอเขาเป็นคนปรับยาแหละครับอย่าปรับยาเองครับก็ไปหาแพทย์แล้วก็วัดความดันเองที่บ้านวันหนึ่งถ้าแบบนี้แล้วก็วัดบ่อยก็ดีฮะวันหนึ่ง4ครั้งเช้ากับวันเย็นก่อนนอน
1: ค
0: ือคนปกติเราให้วัดอย่างมากเช้าเย็น2ครั้งก็พอแต่ถ้าเกิดความดันเซอร์วิงแบบนี้วัดบ่อยหน่อยครับ
1: จะได้รู้ว่าในแต่ละครั้งที่วัดความดันมันต่างกัน
0: แล้วก็จดมาด้วยเช้าก่อนกินยาเท่าไหร่ตอนเที่ยงก่อนกินยาเท่าไหร่เย็นแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ไปหาแพทย์ให้แพทย์ปรับยาให
1: ้ค่ะเอาไปที่อาจารย์กอล์ฟดีกว่านะคะคนวัย30มาถามให้อาจารย์กอล์ฟตอบนะคะคุณส้มบอกว่าอายุ31ปีแล้วอยากถามคุณหมอค่ะปวดไหล่ต้นคอไปจนถึงท้ายทอยเลยแล้วก็ปวดหัวข้างขวาส่วนใหญ่จะปวดแต่ข้างขวานะคะอาการมักจะเป็นพร้อมกันกับการปวดไหล่และต้นคอไปถึงท้ายทอยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์กอล์ฟ
2: ก็ใช่อายุน้อยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็กล้ามเนื้อตึงตัวแหละครับ
1: ใช้เหมือนแบบว่าออฟฟิศซินโดรมแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้ข้างไหนมากกว่าข้างอีกข้างหนึ่ง
1: ค่ะ
2: นะครับถือกระเป๋าฝั่งหนึ่งสะพายเป้ฝั่งหนึ่งใช้งานข้างหนึ่งมากกว่าหรือแม้กระทั่งถ้าท่านทำงานคอมเราก็ใช้เมาส์ถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาข้างขวามากกว่านะครับกล้ามเนื้อฝั่งด้านขวาก็มีอาการเกร็งตึงนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละนะครับก็แนะนำให้ทำการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าต้องรู้ว่าลองสังเกตตัวเองว่ากิจกรรมใดที่ทำให้ท่านมีอาการเกิดขึ้นนะครับท่านก็ลดหรือละกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสาเหตุท่านเกิดจากการใช้งานเช่นยกของหนักนะครับหนักมากๆก็หาคนช่วยนะครับหรือว่ากระจายการยกให้มันสมดุลทั้งสองฝั่งนะครับสะพายเป้หรือถือกระเป๋าก็ใช้อีกข้างหนึ่งบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับการทำงานก็สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมการทำงานเพื่อลดอาการนะครับปรับระดับความสูงของโต๊ะให้เหมาะสมระดับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมเก้าอี้ที่นั่งให้เหมาะสมนั่งทำงานตัวตรงไหล่ชิดหน้าอกข้อศอกงอกไม่เกิน90องศาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการลดอาการเกิดพวกนี้นะคร
1: ับเมื่อก่อนนี้เราจะมีโรคออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนี้อาจจะมีโรคเขาเรียกอะไรโฮมซินโดรมนะอาจารย
2: ์
1: คือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่งานต้องส่งนะยังไงก็ยังต้องนั่งทำดังนั้นเนี่ยการไปปรับอิริยาบถในการนั่งทำงานน่าจะช่วยได้นะคะลองดูว่าหายไหมนะคุณส้มถ้าไม่หายแล้วเดี๋ยวลองมาหรือไม่ก็คลิกไปใน YouTube ของเรามาจะมีท่าบริหารใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
1: ของออฟฟิศซินโดรมอยู่หลายท่าเหมือนกันนะคะ
2: ก็จะมีถ้าท่านดูก็ถ้าท่านพิมพ์คำว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอก็จะมีท่าของการยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอให้รวมถึงก็จะมีภาพการปรับกิจกรรมจัดท่าทางให้มันถูกต้อง

0: นะครับตรงนี้ถ้าลองปฏิบัติดูผมว่าช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณสุลาลัยนะคะคุณสุลาลัยบอกว่าคนที่ค่าไตผิดปกติคุณหมอบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆ3ลิตรต่อวันถ้าดื่มแบบนี้มันช่วยได้จริงไหมคะอาจารย
2: ์ช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ผลก้าวไม่ได้ผล 100%
1: ค่ะ
2: คือคนที่ขาดน้ำบางทีค่าไตขึ้นได้เล็กน้อยเช่นคนที่แบบท้องเสียเงี้ยขัดเกลือแร่ขัดน้ำอะไรเงี้ยค่าไตขึ้นได้ทำให้โอกาสที่ค่าวัดเจาะเลือดมาค่าไตผิดปกติอย่างนั้นได
1: ้ค่ะ
2: ครับก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ 100% คงต้องรักษาที่สาเหตุมากกว่าครับเช
1: ่
2: นเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีความดันสูงให้ดีนะครับไม่ใช่ไปหยุดยาคือบางคนบอกว่ากินยามากๆเดี๋ยว
1: ไต
2: วายเขาก็พูดส่งต่อแบบนี้ซึ่งคนพูดส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอก
1: คือไม่ใช่เจ้าตัวเอง
2: เชื่อเพื่อนบ้านไงหมอพูดไม่ค่อยเชื
1: ่อ
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เจอบ่อยว่าเพื่อนบ้านบอกกินยามากเดี๋ยวไตวายหยุดยาแต่หมอบอกให้กินยาไม่กินแล้วสุดท้ายบอกว่าพอไตวายกลับมาหาหมอใหม่เพื่อนบ้านไม่ได้รักษาใช่ไหมฮะ
1: นอกจากเพื่อนบ้านแล้วมีเชื้อโซเชียลด้วยนี่ไงเขาว่ากันเขาไลน์บอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใครก็ไม่รู้
2: คือยาบางตัวมีผลต่อไตแต่ยาที่เป็นเบาหวานรักษาเบาหวานรักษาความดันส่วนใหญ่แล้วปลอดภัยเพราะพวกยาพวกนี้เขามีการประวัติการรักษามาเป็น40-50 ปี 60 ปี 70 ปีใช้มาในยุโรปอเมริกาแล้วก็ประเทศเอเชียญี่ปุ่นเกาหลี
1: ค
2: นนั้นถ้ายาที่ไม่ปลอดภัยนี่เขาโดนในอเมริกาโดนฟ้องไปแล้วเขาต้องถูกออกจากตลาดไปแล้ว
1: ค่ะนะคะไปที่คำถามนะคะโอ้โหนี่เรื่องไตเยอะมากจริงนะคุณผู้ชมคุณอนนท์เนี่ยบอกว่าเป็นโรคไตระยะที่2แล้วก็มีอาการขาบวมข้างเดียวเดือนละประมาณ2ครั้งเวลาขาบวมเนี่ยก็กินยาโคโคซินนะคะอาการขาบวมเดือนละ2ครั้งเป็นอันตรายหรือไม่มีความผิดปกติของการเป็นโรคไตหรือว่าโรคเกาหรือไม่อาการขาบวมโดยทั่วไปเป็นกี่ครั้งถึงจะเรียกได้ว่าเป็นอันตราย
2: คือฟังดูก็เป็นเกามากกว่านะ
1: ค่ะ
2: ที่บอกขาบวมข้างเดียวแล้วเป็น2อาทิตย์ครั้งแล้วกินโคชิซิน
1: ค่ะ
2: โคชิซินเป็นการรักษาอาการปวดข้ออักเสบจากโรคเกา
1: อ๋อค่ะ
2: แต่มันก็เป็นเกาอยู่แล้วก็ปวดเพราะว่าเกามันกำเริบ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เป็นโรคไต
1: ค่ะ
2: แล้วโรคไตส่วนใหญ่บวมสองข้างถ้าเป็นบวมพบเท่าๆกันยกเว้นคนที่นอนติดเตียงบางทีก็นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งก็จะบวมข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยส่วนใหญ่บวมสองข้าง
1: ค่ะ
2: อาจจะเป็นไปได้ว่าบวมข้างขวามากกว่าข้างซ้ายแต่ยังไงก็ต้องบวมสองข้างครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฟังดูคือเป็นโรคเกาก็ต้องรักษาเกาไปกินยาลดกดเกาให้กดเกาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้ข้ออักเสบบ่อยๆเพราะว่าเวลากินกดเกาเวลาที่มันสะสมอยู่ที่ข้อเนี่ยบางทีมันสะสมที่ไตด้วยทำให้เกิดไตวายด้วยหรือว่าไตวายเรื้อรังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกาต้องรักษากดเกาให้ดีกดเกาในเลือดให้ปกตินะครับกินยาสม่ำเสมอยาโคจิซินเป็นยารักษาอาการปวดแต่จะมียาลดกดเกาอีกโดยเฉพาะอีกตัวนึงช
1: ื
2: ่ออโลพารีนอลซึ่งหมอมักจะเป็นคนจ่ายซื้อกินเองไม่ได
1: ้ครับค่ะมีคำถามจากคุณกสิดิษฐ์นะคะถามให้แฟนนะคะแต่ไม่ได้ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงของแฟนมาแต่บอกว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับนอกจากยาพรีกาบาลิน25แล้วควรทำกายภาพอะไรเพิ่มเติมดีครับที่ได้ผลที่สุดเพราะว่ากินยาไปก็ทรงๆครับตอนนี้ปวดมากขึ้นตอนยกของที่มันมีน้ำหนักครับ
0: เป็นโรคอะไรนะครับ
1: เห็นบอกว่าสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแต่ไม่รู้ว่าใครบอกนะแต่เนี้ยคือคุณกสิดิษฐ์บอกมาว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับ
0: มันก็ต้องดูการวินิจฉัยให้ชัดเจนอันนี
1: ้
0: สะโพกหนีบเส้นประสาทมันจะไม่เข้ากับโรคใดโรคหนึ่งเลยนะครับบางท่านอาจจะคือเส้นประสาทมันคงโดนกดทับแหละนะครับคุณหมอเลยให้ยาบำรุงเส้นประสาทมากินนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุของการกดทับเนี่ยมันเป็นได้หลายจุดหลายตำแหน่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นได้ตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งในเฉพาะกระดูกส่วนเอวกดทับเป็นเส้นประสาทเนี่ยถ้าบริหารก็มีความแตกต่างกันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับบางคนอายุน้อยเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่ด้านหน้าโพรงประสาทกดทับ
1: ค่ะ
0: นะครับพวกนี้ก็เน้นอันออกกำลังกายที่เป็นลักษณะแอนหลังหลีกเลี่ยงการก้มเพราะว่าพอก้มปุ๊บหมอนรองกระดูกมันก็มากดทับเส้นประสาท
1: เคลื่อนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่หรือว่าถ้าเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเ

0: ็นโรคข้อเขาเรียกกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
1: ค่ะ
0: พวกนี้มันมักจะกดจากด้านหลังนะครับเราก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการแอนหลังนะครับใช้ลักษณะการบริหารเช่นการปั่นจักรยานซึ่งมีการก้ม นะครับโครงประสาทท่านก็จะไม่ถูกกดทับอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าอีกกรณีนึงคือกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนี่ยมีกล้ามเนื้อมัดนึงมันกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเราเรียกกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะมีอาการตึงตัวในบางครั้งก็จะไปกดทับเส้นประสาทซีเรติกทำให้ท่านมีอาการปวดร้าวชาลงขาได
1: ้
0: นะครับหรือว่าปวดบริเวณก้นกบก็จะมีท่ายืดของกล้ามเนื้อมัดนี้โดยเฉพาะอีกท่าหนึ่งนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ว่าสาเหตุของโรคที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นอันไหนนะครับแต่ละอันจะมีท่าบริหารที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้พูดก็รบกวนถามคุ
1: ณหมอ
0: ว่าโรคกดทับเส้นประสาทตรงสะโพกสะโพกมันเป็นคำกว้างๆไง
1: ฮะ
0: มีทั้งหลังมีทั้งก้นมีทั้งตัวสะโพกเอง
1: หลายจุด
0: ส่วนไหนที่กดทับแล้วคุณหมอจะได้แนะนำให
1: ้ค่ะค่ะยังไงคุณกสิทธิ์ลองถามนะคะคุณหมอที่สั่งจ่ายยามาเนาะจะได้ไปออกกำลังกายได้ถูกท่านะคะมีคำถามจากคุณศรีสุขนะคะอันนี้พอดีวันนี้คุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกมาแต่จะถามให้เบื้องต้นคือคุณศรีสุขเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเลือดออกที่หู 3-4 วันมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแค่หูปั่นๆอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าวันแรกรู้สึกได้ว่าเหมือนมีน้ำในหูใช้คัตตันบัตนะคะมีเลือดซึมติดออกมาวันนี้เลือดแห้งแล้วแต่หูจะอื้อๆค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นต้องไปหาหมอมั้ยคะช่วงโควิดไม่อยากไปไหนเลยหรือคุณหมอมีวิธีแนะนำบ้างมั้ยคะคือปั่นหูค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดติดออกมาจริงๆแล้วอาการแบบนี้เร่งด่วน
0: ผมว่าปกติเราต้องไม่มีเลือดออกที่ห
1: ู
0: การมีเลือดออกที่หูนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ปกตินะครับมันไม่เหมือนอาการปวดอะอาการปวดข้อปวดอะไรพวกนี้มันรอได้แต่เลือดออกที่หูบางทีท่านมีแผลที่หูชั้นนอกหรือบางครั้งการมีแผลทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาถึงได้มีเลือดออกตลอดหรือว่าบางทีมันกระทบแก้วหูนะครับท่านมีอาการหูอื้อได้ก็ในกรณีแบบนี้ผมว่าท่านมาโรงพยาบาลเถอะรีบมาเถอะ
1: ใช่
0: นะครับมาพบหมอหูคอจมูกนิดนึงเพราะมีเลือดออกที่หูนะคร
1: ับ แล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะคุณโนเนเป็นเพศหญิงนะคะอายุ31ปีหนัก45สูง160บอกว่ามีอาการปวดหูเจ็บคอเหมือนมีไข้ต่ำๆกินเพียงยาแก้แพ้เนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอาการเจ็บคอหายแล้วหูยังมีอาการปวดแต่น้อยลงอาการแบบนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับยาฆ่าเชื้อไหมคะกินพาราไม่ได้เนื่องจากว่าแพ้ส่วนปกติแล้วเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันและวิตามินซีมีผลต่อไตมากน้อยเพียงใดคะอาการนี้ควรไปพบคุณหมอไหมคะอาการเบื้องต้นมีไข้ต่ำๆนะคะ
2: ก็จะรอได้นะเพราะว่าก็รอมาหลายวันแล้วก็ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วนะคะ
2: ก็รอสักหน่อยผมว่าโดยทั่วไปแล้วไข้หวัดก็5วัน7วันก็หายอาทิตย์นึงหายแล้ว
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็รอมาหลายวันแล้วก็รออีกสักหน่อยให้ครบ7วันถ้าไม่หายค่อยไปหาหมอ
1: ค่อยว่ากัน
2: ครับ
1: ทีนี้คำถามนึงบอกว่าปกติเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันเลยแล้วก็กินวิตามินซีด้วยมีผลต่อไตไหมคะ
2: ไม่มียาแก้แพ้ส่วนใหญ่เป็นยาแอนตี้ฮิสตามีน
1: ค่ะ
2: ไม่ค่อยมีรายงานว่ามีผลไม่พึงประสงค์ทางไตส่วนวิตามินซีถ้าไม่ได้กินขนาดเกินพันมิลลิกรัม
0: ครับ
2: ก็ไม่มีผล
0: ครับ
2: ยกเว้นว่ากินบางคนกินพันแล้วกินน้ำน้อยมันวิตามินซีทำให้เกิดแคลเซียมออกซาเลตตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้มีคนรายงานเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นถ้ากินวิตามินซีผมกินสักผมถ้าให้ปลอดภัยผมกินสัก500มิลลิกรัม
0: ครับ
2: ไม่เกินนั้นไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันบางคนกินเม็ดหนึ่งเป็นเม็ดพันส่วนใหญ
1: ่ค่ะพันมิลลิกรัม
2: ผมว่าผมก็กินวันเว้นวันแล้วผมดื่มน้ำตาลมาก
1: ๆ
2: ครับ
1: ค่ะก็อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องน้ำเหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้มีคนสงสัยเรื่องน้ำเยอะคุณรัชนีนะคะบอกว่าอยากขอถามอาจารย์เรื่องน้ำได้ข่าวว่าการดื่มน้ำด่างเป็นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุจริงไหมคะ
2: อันนี้ไม่จริงไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมายืนยัน
1: ค่ะ
2: คือคนรับปกติเนี่ยการรักษากดด่างขึ้นอยู่กับไตไตจะควบคุมกดด่างให้สมดุลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกินน้ำด่างส่วนถามว่าในถ้ามีไตบกพร่องส่วนใหญ่เราก็จะให้ด่างเข้าไปเพื่อจะลดกรดคนปกติเวลากินอาหารจะเป็นกรดในเลือดนะฮะแล้วก็ไตจะมีหน้าที่ขับกรดออกมาทางปัสสาวะถ้าไตก็บกพร่องหมอก็แนะนำให้กินโซดามินหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งเป็นยาไปเขาเรียก

0: ไปปรับสมดุลของกรดด่างให้พอเหมาะซึ่งนั้นก็ในคนไข้ที่เป็นโรคไตแล้วแล้วหมอเป็นคนจ่ายยาเพราะบางคนกินด่างมากเกินไปมีผลเสีย
1: ค่ะ
0: ถ้ากินด่างมากเกินไปผลเสียบางคนก็เป็นนิ่วได้เวลาที่มีด่างมากๆเนี่ยแคลเซียมจะตกตะกอนในปัสสาวะได
1: ้
0: เพราะว่าแคลเซียมถ้าเจอด่างก็มันจะตกตะกอนก็ต้องระวังเรื่องนิ่วนะครับอันที่สองก็คือการกินด่างอยู่นานๆมันอาจจะมีผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหินปูนไปเกาะที่ไตแล้วเกิดไตเสื่อมแต่ว่าโดยทั่วไปไม่เจอบ่อยในปัจจุบันแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้กินด่าง
1: ค่ะ
0: ครับในคนปกติไม่แนะนำเลยครับ
1: ค่ะก็ดื่มเป็นน้ำปกติทั่วไป
0: น้ำปกติทั่วไปพอแล้วครับครับแล้วคุณถ้าไม่อยากให้ร่างกายเป็นกรดนะอย่ากินเนื้อสัตว์มาก
1: ค่ะ
0: เพราะกินเนื้อสัตว์มากเมื่อไหร่ไปกินสเต็กเมื่อไหร่ละร่างกายจะเกิดกรดขึ้นอย่างมาก
1: ปลาได้ไหมคะอาจารย์
0: ปลาก็พอได้แต่ปลาก็ไม่ได้กิน2ตัว3ตัวกินปกติกินเหมือนคนปกติมื้อนึงประมาณสัก10ชิ้น12ชิ้นชิ้นคำนะฮ
1: ะ
0: เนื้อสัตว์มื้อนึง12ชิ้นผมว่ากำลังพอเหมาะอ
1: ันนี้ได
0: ้ใช่กำลังพอดีอย่าไปกินบุฟเฟ
1: ่
0: หมูกระทะนี่ไม่เอา
1: ค่ะอันนี้อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: อันตราย
1: ต่อสุขภาพ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องกระดูกบ้างดีกว่าคุณชุติมาถามมาเรื่องการตรวจมวลกระดูกนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยมีภาวะกระดูกบางแต่ว่าไม่พรุนมีค่าวิตามินดีอยู่ที่32อยากทราบว่าการตรวจวิตามินดีทุกกี่เดือนนะคะหมายถึงว่าจะต้องไปตรวจทุกกี่เดือนควรตรวจระยะห่างกันเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วตรวจเลือดปกติทั่วไปเขาจะไม่ได้บอกตัวค่าวิตามินดีเนาะอาจารย์เนาะมันต้องตรวจเฉพาะจริงๆเราต้องตรวจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์คืออันนี้วิตามินดี32คือ
1: ย
2: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: โอ้เยอะมาก
2: ปกติเราตัวตัดที่30
1: ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในระดับปกติประกอบกับตรวจมวลกระดูกแล้วเป็นกระดูกบางไม่พรุน
1: ค่ะ
2: นะครับเราก็แนะนำว่าตรวจวิตามินดีพร้อมกับมวลกระดูกรอบหน้าไปเลย
1: ค่ะ
2: นะครับประมาณสัก3ปีเราตรวจครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
2: นะครับไม่ต้องตรวจบ่อยฮะกรณีแบบนี
1: ้
2: นะครับเราจะตรวจบ่อยขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นโรคกระดูกพรุน
1: ค่ะ
2: แล้วมีระดับวิตามินดีคือกระดูกพรุนอาจจะมีวิตามินดีต่ำหรือไม่ต่ำก็ได้แต่ถ้าท่านมีกระดูกพรุนแล้วระดับวิตามินดีมันต่ำไปด้วยเราก็จะตรวจดูเพื่อยืนยันว่าคนไข้อาจจะต้องได้รับวิตามินดีหรือไม
1: ่
2: ครับแล้วถ้าได้รับเพียงพอไหมในกรณีนี้คุณหมอก็จะตรวจบ่อยหน่อยเช่นทุก6เดือนอะไรแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าของคุณชุติมาก็รอตรวจพร้อมมวลกระดูกครั้งหน้าไปเลย
1: โหอันนี้ถือว่าตัวเลขดีมากเลยวิตามินดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีคุณผู้ชมโทรมานะตัวเลขจะต่ำกว่า30ทั้งนั้นเลยอาจารย
2: ์
1: โอ้ตัวเลขไม่ถึงนะคะไปที่คำถามจากคุณจันจิรานะคะบอกว่าอายุ56ปีสูง160หนัก50อยากทราบเรื่องความดันค่ะความดันตัวบนเนี่ยไม่เกิน140นะคะแต่ว่าค่าตัวล่าง90อัพนะคะบางวันก็สูงถึง97เลยบางวันไม่ถึง90แบบนี้เป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็เป็นอันตรายครับตัวความดันถ้าสูงตัวบนหรือตัวล่างก็ตาม
1: ค่ะ
0: มีอันตรายต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตในอนาคตโรคอัมพาตเพราะฉะนั้นต้องให้ปกติทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: ตัวบนถ้าอยู่ที่บ้านตอนนี้เราความดันต่ำแล้ว130กำลังดี135ไม่เกิน135นั่นก็ตัวล่างก็ถ้าอยู่ที่บ้านวัดเองใช่ไหม
1: ฮะ
0: ไม่เกิน85
1: แต่อันนี้คือสูงไปถึง90 97ในบางวัน
0: อันถือว่าสูงครับอันนี้ควรจะพบแพทย์หรือว่าอย่างน้อยควรจะพบแพทย์ก่อนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรักษาโดยที่ไม่กินยาก็อาจจะพอได้เพราะตอนนี้ยังสูงไม่มาก
1: ค่ะ
0: เช่นงดอาหารเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักถ้าอ้วนกินผักผลไม้เพิ่มที่ไม่หวานดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วงดเหล้างดบุหรี่ทำจิตใจให้สบายไม่เครียดทำสมาธิเข้าวัดอันนี้ก็เป็นการรักษาความดันโลหิตสูงแบบง่ายๆโดยทำเองที่บ้าน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าทำเอง3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นต
1: ้
0: องไปพบแพทย์กินยาครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณย่าแฝดนะคะนี้ถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหมอทางด้านคอกระดูกและข้ออะไรอย่างนี้มาเลยนะคะวันนี้คุณย่าแฝดตามมาถามวันนี้ด้วยบอกว่าปวดหลังร้าวลงไปถึงก้นเลยค่ะตอนเดินมีเสียงดังด้านหลังด้วยนะคะเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับเลยอายุ62แล้วหนัก44สูง154ต้องทำยังไงดีคะ
2: ก็เป็นมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
1: ไม่ได้บอกไปเลยค่ะอาจารย์แต่น่าจะเริ่มมีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทรมานมากขึ้นแล้วนะคะ
2: ก็หายพ้นโควิดเมื่อไหร่มาตรวจกัน
1: มาตรวจเลยนะมาตรวจเลยค่ะ
2: เพราะว่าต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วดูสาเหตุว่าเป็นที่หลังหรือว่าเป็นที่ข้อสะโพกปกติปวดหลังเฉยๆก็จะมีอาการชาลงหลังหรือว่าปวดกล้ามเนื้อ มันจะไม่ได้ยินเสียงกรุบกรับกรุบกรับแล้วฮะนะฮะน้อยครั้งไอ้เสียงกรุบกรับกรุบกรับมันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันเส้นเอ็นมันถูไปมากับกระดูกหรือว่าตัวกระดูกถูกันอันนี้คงต้องอาศัยการตรวจร่างกายเป็นหลัก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณย่าแฝด
2: ก็รอให้พ้นโควิดแล้วก็ลองมาตรวจดู
1: มาเนาะโควิดซาแล้วมานะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องควรจะไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะคุณกัญญนัทนะคะบอกว่าหนูขออนุญาตสอบถามคุณหมอนะคะหนูต้องมีอาการเจ็บคอประมาณไหนถึงต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคะตอนนี้อาการที่หนูเป็นคือเจ็บคอมา3วันแล้วไม่ไอไม่มีไข้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคอแดงมาหลายเดือนคือไม่ได้พึ่งแดงนะคะแดงมาหลายเดือนเนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้แต่ตอนนี้เจ็บคอมา3วันแล้วควรไปหาหมอไหมคะช่วงนี
0: ้ก็คงกลัวโควิดมั้งเนี่ย
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: คือถ้ามีไข้ต้องไปหาแน
1: ่นะแต่นี่ไม่มีไข้
0: ไม่มีไข้ก็เดี๋ยวความเสี่ยงไปคอนแทคมาหรือเปล่าใกล้ชิดกับใครมาหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปที่แหล่งที่มีแหล่งชุมชนว่างั้นเถอะซึ่งแต่บางทีตอนนี้ก็บอกยากนะอาจารย
2: ์ครับ
0: บางทีไม่มีประวัติพวกนี้เพราะว่าเชื้อมันกระจายไปแล้ว
1: กระจายไปทั่วเลยไม่ได้ไปสถานบันเทิงแต่ก็ติดเชื้อ
0: ก
1: ็
0: ติดก็มีบ้างคราวนี้ถ้ามีอาการอย่างอื่นด้วยก็ต้องระวังเช่นเหนื่อย
1: ค่ะ
0: จมูกไม่ได้กลิ่น
2: ครับ
0: หรือมีการอื่นเช่นขึ้นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได
1: ้
0: ท้องเสียมีผื่นขึ้นแล้วก็มีอาการอย่างอื่นซึ่งอธิบายไม่ได้เจ็บหน้าอกบางคนก็มีคัดจมูกอาการพวกนี้ถ้ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็ควรไปหาแพทย์ครับแต่ถ้ามีเจ็บคอเฉยๆถ้าเจ็บไม่มากผมว่าลองทานน้ำดื่มน้ำอาจจะช่วย
2: พักผ่อน
0: นะครับอาจจะหายเองแต่ถ้ามันไม่หายก็อีกสักวันสองวันผมว่าควรพบแพทย์ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามเรื่องความดันกันอีกสักข้อนึงนะคะคุณปกรณ์นะคะบอกว่าอายุ57ปีสูง172หนัก65อยากทราบเรื่องความดันครับวัดได้113 74 46ทำไมหัวใจเต้นช้ามากเลยครับเป็นอันตรายไหมไม่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายเป็นประจำ
0: ชีพจรเท่าไหร่นะฮะ
1: 113 113 74 46ค่ะอาจารย์
2: ชีพจรน่า
0: 46
1: ต่ำไหมคะอาจารย
0: ์ต่ำรู้ว่าต่ำเป็น
1: ปกติแล้วนักกีฬาไม่แน่ใจอาจารย์อย่างอาจารย์ก๊อฟออกกำลังกายอาจารย์เคยจับหัวใจตัวเองไหม
2: คือค่าปกติมัน60ถึง100ใช่
1: ไ
2: หมฮะ
1: แต่นี่46
2: ก็ต่ำผมว่าก็ต่ำไม่เกิน50ไม่ควรต่ำกว่า50
0: ไม่ควรต่ำกว่า50
2: 46ก็อาจจะมาตรวจเช็คเรื่อง
0: เขากินยาหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจคือถ้า46ส่วนใหญ่เป็นจากการกินยาความดันซึ่งเรียกเบต้าบล็อกเกอร์เป็นยาที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อจะลดความดันด้วยป้องกันโรคหัวใจวายหัวใจต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ากินยาหรือเปล่าทีนี้ไม่รู้มีประวัติถ้าไม่มีประวัติเนี่ยก็ขึ้นต้องดูอาการแล้วถ้าลุกขึ้นแล้วหน้ามืดวิงเวียนอยู่เป็นลมไม่ทราบสาเหตุอันนี้หัวใจเต้นช้าต้องไปพบแพทย์แน่นอนแต่ถ้าไม่มีอาการผมก็ว่าน่าจะตรวจนะ46นี่มันไม่ใช่คนปกติ
1: ค่ะมาดูแล้วผิดปกติไปเนาะ
0: ผิดปกติครับคน
2: ต่ำนิดหนึ่ง
1: ต่ำ
0: ใช่ต้องไปคลินิกอายุรกรรม
1: ค่ะนะคะวันนี้ปิดท้ายด้วยคุณวิพลนะคะบอกเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะบอกว่าขอให้คุณหมอนะคะทุกท่านเลยปลอดภัยจากโควิด-19มีอารมณ์แจ่มใสต่อสู้กับการมีชีวิตปัจจุบันอย่างมีความหวังครับเราต้องมีความหวังแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคำตอบที่คุณผู้ชมได้รับไปต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟอาจารย์หมอสุรศักดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่เจ็บป่วยรุนแรงชมรายการรัดคิวหมอได้ทางเรามาชาแนลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้ววันนี้เราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: เรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยมาเลยสนุกมากมารวมกันเอาเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการวาดรูปกับพี่เซฟในรายการอนุบาลรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์ภาพวาดที่วาดต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนามาให้ดูและวันนี้จะเป็นแบบไหนพร้อมดูกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นโค้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเส้นด้านล่างอีก2เส้นนะครับระหว่างนี้ให้คุณพ่อคุณแม่วาดตามเลยนะครับเป็นแบบให้กับน้องๆเลยให้เวลา1 2 3เอาละครับเด็กๆต้องใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเองนะครับเพื่อมาวาดภาพต่อเติมจากภาพต้นแบบนี้พร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราก็วิ่งไปประจำที่เลยไป

0: 棒。
1: ทางนี้นะครับน้องแพรน้องแพรนี่วาดไม่เหมือนกับคนอื่นตรงที่น้องแพรกลับหัวนะครับกลับหัวจากเส้นต้นแบบลงแล้วก็เติมต่อให้กลายเป็นภาพได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านมีคนไหนลองวาดภาพกลับหัวดูบ้างนะครับ

น้องๆทางบ้านครับอย่ามัวแต่ดูนะครับวาดของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมาบอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะน้องๆที่นี่บางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็เร่งมืออยู่จะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่5นะครับ5 4 3

0: 2 1 0หมดเวลาหลังจากที่น้องๆใช้สมาธิวาดกันอยู่นานนะครับตอนนี้มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกันแล้วว่าเขาคิดและวาดต่อเติมอะไรลงไปนะครับเริ่มจากคนแรกเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับน้องแพรใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องแพรกลับหัวจากแบบที่เราให้ไปแล้ววาดให้กลายเป็นรูปออกมาได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับน้องแพรครับชื่อภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: นางพยาบาลแสนสวยค่ะ
0: นางพยาบาลแสนสวยเห็นไหมเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับว่าในภาพนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
1: นี่คือโรงพยาบาลนางพยาบาลกำลังจะเข้าโรงพยาบาลไปรักษาคนป่วย
0: ไหนครับเดินทางมายังไง
1: นั่งรถมาน
0: ั่งรถมานะครับพยาบาลคนนี้หน้าตาเป็นยังไงครับดูแล้วเขาจะเป็นคนยังไงครับ
1: คนดีค่ะ
0: คนดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเห็นไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นพยาบาลครับนี่คืออะไร
1: เป็นหมวก
0: หมวก
2: สัญลักษณ์โรงพยาบาล
0: เหรอครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลใช่ไหมครับและนี่คือผลงานของน้องแพรนะครับปรบมือให้หน่อยครับแล้วก็มาถึงน้องอีกคนนึงนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองน้องมาโปรดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าม
3: าโปรดผู้ยิ่งใหญ
0: ่มาโปรดผู้ยิ่งใหญ่ไหนน้องมาโปรดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหนครับ
3: น
0: ี่นะครับนี่มาโปรดผ
3: ู้ยิ่งใหญ่เล่นทะเลอยู
0: ่อ๋อเล่นน้ำทะเลอยู
3: ่ใส่กางเกงใน
0: ใส่กางเกงในนี่นะนี่เล่นน้ำทะเลอยู่ใส่กางเกงในนะคร
3: ับ ใส่หมวกด้วยเป็นจอมสลัดไปหาสมบัติอยู่
0: อ๋อเหรอครับแล้วในรูปนี้มีอะไรอีกครับ
3: ดอกทานตะวันตั้งอยู่กินน้ำอยู
0: ่โอ้ดอกทานตะวันกินน้ำอยู่แล้วมีใครอยู่ตรงนี้ใคร
3: น้องมาตา
0: อ๋อน้องมาตาเป็นใครครับ
3: น้องของมาโปรด
0: อ๋อน้องของมาโปรดดอกทานตะวันอันนี้ทำไมมาขึ้นตรงเนี้ย
3: อ๋อเขาเด็ดมาทั้งล่าง
0: เออ
3: แล้วก็เอามาใส่ดินแล้วก็รดน้ำใส่มันก็เลยไม่ตาย
0: อ๋อครับที่น้องมาโปรดนี่วาดเติมต่อลงไปนี่ก็จากลายเส้นนะครับให้กลายเป็นกระถางกับดอกทานตะวันใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะปรบมือให้หน่อยนะครับโอ้โหแล้วเราก็มาถึงน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของน้องอเล็กซ์นะครับเป็นรูปอะไรแล้วก็ชื่ออะไรครับ
4: ข้างข้าว
5: แบทแมน
0: แล้วเรารู้จักแบทแมนได้ยังไงอะครับ
5: ดูจากทีวี
0: ดูจากทีวีเหรอครับน้องอเล็กซ์ครับทำไมถึงคิดจะต่อเติมเส้นให้กลายเป็นแบทแมนนะครับ
5: ก็เพราะว่าแค่เติมผ้าแล้วก็เติมเข็มขัดตรงตัวแล้วก็เติมเท้าลงมาเราก็เติมมือแล้วก็เติมหัว
0: อ๋อก็จะกลายเป็นแบทแมนใช่ไหมครับแบทแมนเขาทำอะไรครับเขาทำหน้าที่อะไรครับ
5: เขาที่เราก็ถ้ามีคนจะมาโดนเขาก็จะมีอะไรเกิดในตัวแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีลูกกระสุนแล้วก็มันก็จะพุ่งออกไป
0: อ๋อเหรอครับ
5: มันก็จะระเบิดปุ้ง
0: เหรอครับเขาต่อสู้กับใครครับเล่ามาเนี่ย
5: ผู้ร้าย
0: ผู้ร้ายเหรอครับนี่คือผลงานแบทแมนของน้องอเล็กซ์นะครับเอาปรบมือให้น้องอเล็กซ์หน่อยเก่งมากมาต่อคนต่อไปเลยนะครับนั่งข้างๆนี่เองนะครับผลงานของน้องเหนือนะครับน้องเหนือตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: บ้านของโพนี่เทลและมาเจ้าผิงกับบ้านของฟาร์มจระเข้ของม้า
0: โ
6: พนี่เทล
0: นี่คือชื่อภาพเหรอลูกยาวมากเลยนะไหนตัวนี้คืออะไร
6: คือบ้านร้อยชั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เข้ามาข้างในให้คนเปิดอ่างน้ำแล้วก็เอาได้
0: แล้วข้างนอกนี่มีอะไรบ้างล่ะครับข้างนอกบ้านเนี่ยนะคร
6: ับ บ้านอันนี้เป็นม้าโพนี่เทลส่วนใหญ่แล้วม้าโพนี่เทลจะมากินอาหารข้างล่างคุณ
0: ทำไมบ้านร้อยชั้นถึงรูปร่างแปลกๆอย่างนี้ครับ
6: ก็มันรูปคล้ายเหมือนผีเพราะว่ามันสร้างมาจากผี
0: โอ้โหโอ้ใครเคยได้ยินบ้างเนี่ยบ้านร้อยชั้นเนี่ยมีเหรอครับ
5: มีจริง
0: มีจริงเหรอครับอเล็กซ์อยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ที่เมืองแบทแมน
0: อยู่ที่เมืองแบทแมนเอาละครับโพลี่เทลกับแบทแมนนะครับมาเจอกันอยู่ที่เมืองแบทแมนนะปรบมือให้น้องเหนือหน่อยครับเก่งมากคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาครับตั้งชื่อผลงานนี้ว่า
7: เจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ด
0: อ๋อเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดนะครับน่าสนใจมากเลยเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดอ่ะมาเจอกันได้ยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
7: เจ้าหญิงมาเดินมาเจอเจ้าชายเป็ดตรงนี้ตรงนี้นะ
0: ครับเหรอครับแล้วทำอะไรอีกครับ
7: แล้วเก็บไปเลี้ยง
0: เก็บไปเลี้ยงนะเก็บเจ้าชายไปเลี้ยงโดยรู้หรือเปล่าว่าเป็นเจ้าชายอ่ะ
7: ไม่รู
0: ้คิดว่าเป็น

0: ป็ดเฉย
1: เป็ดเฉยแล้วเอาไปทำยังไงต่อเรื่องเป็นยังไงต่อ
0: เก็บไปเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงพอตอนมันโตก็เอาไปปล่อย
1: พอโตแล้วก็ไปปล่อยล่ะครับแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเจ้าชายล่ะครับ
0: ให้เราจะเล่ายังไงดี
1: ให้น้องเหนือช่วยดีกว่า
0: ก็เอาไปเลี้ยงแล้วพอต่อมาแล้วก็เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยแล้วกว่าจะรู้ก็อีกหลายสิบปี
1: หลายสิบปีเลย
0: 30ปีถึงรู้ว่าเขาเป็นคนเก่าของที่เขาเจอด้วยกัน
1: อ่ะเขาไปเขาอีก30ปีเขาไปเจอกันที่ไหนครับ
0: ไปเจอกันที่ริมบ่อน้ำเหมือนเดิม
1: ริมบ่อน้ำเหมือนเดิมที่น้องเหนือเล่ามาใช่ไหมใช่เรื่องนี้ไหมโอ้เรื่องเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยนะเอาปรบมือให้ทั้งคู่เลยปรบมือเป็นยังไงบ้างครับผลงานการวาดภาพต่อเติมของเด็กๆน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยคราวหน้านะครับอย่าลืมมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมแบบนี้เพราะจินตนาการไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกนะครับ
0: อย่าลืมติดตามกับรายการ
1: อนุบาล
0: ชาญ
1: สมอง

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการพูดตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้สิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตน และการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้

0: ต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
1: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างนอนการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มี

0: ีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปแล้วจะแย่แน่จอมปีศาจ
0: ถึงพลังแห่งปัญญาจากน้ำผู้ไมเมอร์ของเจ้าจะมีพลังมากมายแค่ไหนแต่พลังที่ได้ไปจากน้ำผู้นั้นเป็นเพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้ไม่ใช่แก่นแท้ของพลังแห่งปัญญากลุ่มก้อนอะไรก็ช่างแต่พวกเจ้าไม่มีน้ำผู้ไมเมอร์ยังไงข้าก็ต้องแข็งแกร่งกว่า
2: จอมปีศาจจะมีแต่ความต้องการที่ชั่วร้ายที่ต้องการคิดจะทำลายล้างในขณะที่แก่นแท้พลังปัญญาแห่งไมเมอร์คือความต้องการสร้างสรรค์ความดีซึ่งเจ้าไม่มีเหมือนเช่นผู้กล้าทั้ง5
0: แล้วผู้กล้าไม่ต้องใช้พลังวิเศษอะไรมาเพิ่มพลังของพวกเขาหรอกเพราะพวกเขาเองนั่นแหละคือบ่อเกิดพลังแห่งปัญญาในตัวเองข้าตั้งหากคือผู้มีพลังแห่งปัญญา
3: เฮ้ยนี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
4: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
5: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
3: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
6: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมด
3: จอมปีศาจทำไม
0: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูดซับเอาความที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
6: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ
1: แย่ละทุกคนโดนจอมปีศาจดูดพลังไปหมดเลยแต่เอ๊ะทำไมต้นกล้าไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
2: นั่นคงเพราะว่าต้นกล้าอาจไม่ได้จู่โจมจอมปีศาจด้วยความเกลียดชังและจิตที่ประสงค์ร้ายยังไงล่ะจอมปีศาจคือกลุ่มก้อนแห่งความคิดอันร้ายแม้จะเป็นพลังแห่งปัญญาแต่ถ้าเจือปนด้วยความแค้นหรือเกลียดชังก็จะทำให้พลังนั้นไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็คือพลังแบบเดียวกันกับพลังของจอมปีศาจและนั่นทำให้มันดูดกลืนพลังของผู้กล้าได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะทำยังไงต่อกันล่ะพวกเราไม่มีพลังแก่นแท้แห่งปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับจอมปีศาจได
3: ้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิไม่มีใครเอาความรู้ไปจากตัวเราได้หรอกพลังของการสร้างสรรค์อันดีงามก็เหมือนกันมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับตัวเรานี่แหละ
8: จริงด้วยพลังของพวกเรายังอยู่ดีละคราวนี้ได้เห็นดีกัน
3: เดี๋ยวก่อนถ้าพวกเรายังโจมตีด้วยความเกลียดชังอยู่พลังของพวกเราก็จะกลายเป็นพลังความเกลียดชังแล้วก็จะถูกจอมปีศาจบันดูดไปได้อีกนะ
4: แล้วการโจมตีโดยไม่เกลียดชังน่ะจะทำได้ยังไงต้นกล้า
3: ไม่รู้สิคงเพราะฉันไม่ได้อยากฆ่าหรือทำลายจอมปีศาจเพราะว่ามันทำร้ายใครฉันแค่อยากหยุดมันไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเองอ่ะ
6: แต่ถ้าไม่ทำลายมันให้สิ้นซากสักวันมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดี
0: ถึงอยากทำลายมันให้สิ้นซากก็คงทำไม่ได้หรอก
2: จอมปีศาจคือกลุ่มก้อนจิตแห่งความชั่วแต่ความชั่วน่ะมันไม่มีทางหายไปจากโลกนี้ได้หรอกเพราะมันคือส่วนหนึ่งของโลกนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ความชั่วมันไร้พลัง
9: ชั่วใหม่แล้ว
2: ชักสงสัยแล้วสิว่าพ่อเจ้าจะจัดการเจ้าจอมปีศาจนี่ได้ยังไงโ
9: ฮ้โห
1: เออโผล่มาได้ยังไงเนี่ยนายช่างสงสัย
2: ก็โผล่มาอย่างนี้ทุกทีนั่นแหละสงสัยได้ดีมากว่าข้าโผล่มายังไงแต่สิ่งที่พวกเจ้าควรสงสัยในตอนนี้ก็คือพวกเจ้าจะจัดการเจ้าปีศาจนี่ยังไง
3: นั่นน่ะสิโจมตีก็ไม่ได้ถึงโจมตีได้ก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็กลับมาได้ใหม
4: ่แปลว่าเราไม่มีทางจัดการเจ้าจอมปีศาจได้จริงๆเหรอเนี่ย
8: หน่อยฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่มีทางออก
2: นั่นน่ะสิข้าชักจะสงสัยด้วยคนแล้วว่าอะไรคือทางออก
3: อะไรคือทางออกทางออกคืออะไรทางออกคืออ
8: ๋อนึกออกแล้วขอบคุณมากครับในช่างสงสัย
3: โนแลนคนโทนน้ำผู้ไมเมอร์อยู่ที่ไหนแล้ว
8: ฮะคอนโทอยู่ไหนอะ
2: สงสัยละสิว่าคอนโทนอยู่ที่ไหนจะเกยนี
3: ่อยู่นี่นี่เองแล้วนี่ล่ะเสร็จชั้นแน่

0: อเจ้าผู้กล้าแห่งโนลานเข้ามาร้นหาที่เองเลยเหรอ
1: ต้นกล้าเขาจะทำอะไรกันแน่น่ะ
2: ต้นกล้ารู้แล้วล่ะปัญหานี้ทางออกคืออะไรทางออกก็คือทางเข้ายังไงล่ะพลังแห่งปัญญาเอ้ย
0: แล้วเป็นผงมาซะเถอะต้นกล้า
2: จงกลับเข้ามาอยู่ในคนโทตามเดิมเถอะ
0: นี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ไป
2: พวกเราอาจจะทำลายความชั่วร้ายไปสิ้นซากไม่ได
0: ้เจ้า
2: แต่เราก็จะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายมีพลังเด็ดขาด
0: ต้นกล้า
2: เหลือตัวแค่นี้แล้ว
3: เฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะต้นกล้า
2: เย้พวกเราสำเร็จแล้วนะ
1: มาก
2: เท่าต้นกล้าสุดยอดไปเลย
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ
0: ความชั่วร้ายหายไปแล้วยินดีด้วยนะท่านปราดแห่งเงา
4: เอ้ยข้าต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยนะที่นำพาเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วข้าก็ต้องขอโทษท่านจริงๆผู้เฒ่าแห่งปัญญาทั้งที่เราต่างก็อยู่ในยุคสร้างโลกมาด้วยกันแทนที่เราจะได้ร่วมมือกันตั้งแต่แรกแต่ข้ากลับคอยสร้างเรื่องปวดหัวให้กับท่านให้ต้องมาคอยรับมือแผนการต่างๆของข้ามาตลอดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่ง
4: ท่านว่ามาได้เลย
0: ต่อจากนี้ไปจะต้องไม่มีปราดแห่งเงาอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป
2: ฮะท่านผู้เฒ่าไปหรือเปล่าครับ
0: ปวดตรงไหนข้าเพียงแต่อยากให้ปราดแห่งเงากลับมาใช้ชื่อว่าปราดแห่งปัญญาตามเดิมต่างหาก
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาโฮโฮโฮโ
0: ฮแล้วข้าขอมีเรื่องอยากขอร้องท่านในช่างสงสัยอีกเรื่องหนึ่งท่านได้โปรดทำให้ดินแดนลอสแลนด์กลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนครั้งที่ยังเป็นดินแดนไวส์แลนด์จะได้หรือไม่เพื่อให้ทั้งโนแลนด์และไวส์แลนด์ทั้งสองดินแดนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีงามแก่โลกแห่งปัญญาต่อไป
4: โอ้โหทำไมจะไม่ได้เล่า

0: อบคุณท่านมากจริง
1: ๆยินดียินดีเอาละข้าก็ได้คำตอบจากคำถามที่ค้างคาใจมานานหลายประการแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปคราวแลแล้วละข้าจะเฝ้ามองโลกแห่งปัญญาจากเบื้องบนแล้ววันหลังถ้าข้ามีคำถามใหม่ๆเราคงได้พบกันอีก
0: ลาก่อนท่านนายช่างสงสัย
2: ลาก่อน
3: ผู้กล้าจะต้องกลับโลกแล้วล่ะ
4: ลาก่อนนะครับท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาปราชญ์แห่งปัญญาและหนังสือทุกๆเล่มนะครับลาก่อน
2: ลาก่อน
5: ลาก่อน
4: ลาก่อน
6: โอ้โห
7: คุณแม
6: ่จ้า
8: ฮะอ้าวยืนคนเดียวไงเฮ้ยกลับมาเป็นเด็กชายพอกับเด็กชายต้นกล้าเหมือนเดิมแล้วสินะ
4: ผู้กล้าที่แท้จริงต่างหากล่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่ได้ทำให้พลังวิเศษในตัวเราลดน้อยลงไปหรอกนะพลังวิเศษนั้นก็คือพลังแห่งความดียังไงล่ะคนทุกคนสามารถเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้ถ้าใช้พลังความดีในตัวเราให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโนแลน

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะจะขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

0: ล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนเราวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับในเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับอันนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณนึงใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีครับนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุกก็เป็นเกมแบบเหมือนกับ

0: แผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับ
1: น้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่าง
0: เก่งมากๆเลยที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

การการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะ

เป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วเลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งกันต้องเป็นตาข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้ง2ฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

บ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัล

0: วัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในที่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนอะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสีที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบก็จะใช้ความหนาประมาณ7เซนติเมตรขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเรา เห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊จะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกลน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะแต่พี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะลอยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราจะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการนำท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ค่ะ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับในการบินไทยเราจะมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับใน2ตำแหน่งเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเที่ยวบินและผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสหรือว่า Air Purser และ In-Flight Manager เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดใหญ่และมีเส้นทางบินที่บินไปข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสจะมีบทบาทที่สำคัญมากค่ะในการช่วยเหลือดูแลด้านความปลอดภัยดูแลด้านความสะดวกสบายค่ะจนนำผู้โดยสารไปถึงจุดมุ่งหมายสำหรับเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะพี่มองว่ามันมีเสน่ห์มากนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กที่จบใหม่มาจะมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทำงานมาถึงประมาณ10ปีหรือ5ปีมาแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการฝึกอบรมในหลายๆวิชาชีพอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยการหายใจหรือการทำ CPR นะคะการดีลกับผู้ก่อการร้ายการดับเพลิงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็สมมุติเราพบเจอวัตถุระเบิดเราจะต้องจัดการกับมันยังไงสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานค่ะ

ความฝันแรกที่จำได้นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักเครื่องบินยังไม่เคยเห็นเครื่องบินด้วยตาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเห็นจากในทีวีแล้วเรารู้สึกว่าทำไมงานนี้มันน่าสนใจจังเลยเขาทำงานยังไงกันนะอยู่บนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะทำงานบนเครื่องบินก็ได้นะตอนเริ่มต้นงานนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่เริ่มจากการคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะแต่พอทำงานด้วยหน้าที่ของตัวเองไปได้เรื่อยๆวันนึงมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาจำเป็นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษและเขาต้องเดินทางคนเดียวในวันนั้นเรามีความรู้สึกเลยว่าในเครื่องบินของเราในแต่ละเที่ยวบินที่เราทำงานนะคะจะมีผู้โดยสารกี่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาจะต้องจากบ้านเพื่อทำงานหรือเพื่อไปศึกษาต่อคนเดียวและเขาจะมีความรู้สึกเหงาแค่ไหนเรารู้สึกเลยว่างานของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะทำงานนี้ค่ะตอนเรียนมัธยมนะคะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะจบที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากที่จบม.6แล้วก็สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะตอนเด็กๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรเวลาเข้าไปถามคุณครูแนะแนวคุณครูก็จะแนะนำว่าให้เรียนในวิชาที่เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเราก็เลยตามใจคุณครูและเราก็สอบผ่านเข้าทางด้านบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียนจบยังทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีบริษัทสายการบินต่างชาติเปิดรับสมัครแอร์โฮสเตสเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองดีก็เลยลองไปสมัครดูค่ะก็สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าการบินไทยเมื่อปี1998ค่ะเริ่มต้นเข้ามาก็ให้บริการในชั้นประหยัดก่อนหรือเราเรียกว่า Economy Class นะคะทำงานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class หรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็ทำไปอีกระยะหนึ่งการบินไทยมีการบริการที่เรียกว่า First Class ด้วยเราก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นั่งในชั้น First Class หรือว่าชั้น1ค่ะตำแหน่งณปัจจุบันก็คือเป็น Air Purser หรือผู้จัดการเที่ยวบินซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกค่ะ

สำหรับแนวคิดในการทำงานนะคะที่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้โดยง่ายค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

การทำงานของแอร์เวอร์เซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานศึกษาว่าในไซต์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนเราบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลือระหว่างไฟลท์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็พูดคุยกัน

0: อัปเดตข้อมูลกันว่าในไฟล์นี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
1: ตัวคอนดิชันค่ะถามจอว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่211วันนี้นะคะกับการช่วยกับการรับพีนะคะ
0: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์พอร์ตเตอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระแล้วก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำผู้โดยสารเข้าเครื่องพอผู้โดยสารเข้าเครื่องจนครบแล้วเราก็ตรวจสอบกับแผนกภาคพื้นอีกรอบหนึ่งว่าจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องมีจำนวนตรงกับที่เราทราบไหมมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์พอร์ตเตอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือในระหว่างเที่ยวบินถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแอร์พอร์ตเตอร์ก็คือคนที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเพื่อให้การบริการไม่ติดขัดในแต่ละช่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์พอร์ตเตอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพอร์เซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบนึงว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เพอร์เซอร์ก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือแล้วก็ตัวเองด้วย

คุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือพูดและฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องไปหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้

แอร์โฮสเตสนะคะเป็นงานที่ทำงานไม่เป็นเวลาไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงษ์ไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงครับได้จบจากสาขาธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ได้ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

0: สวัสดีครับผมนิพนธ์วิญญาณประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ของเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะเราเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัตอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการบนเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปี

0: แรกก็จะเริ่มยินวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดศึกษาทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
1: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
2: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนถึงปีที่4เลย
3: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
0: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสมวิสิตสาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเข้าไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุนุสีสาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
2: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาค่ะก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้าเรียนอย่างมากเลยค่ะ
3: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุนุสิตนะครับชายจะต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
2: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
1: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
2: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะรวมถึงการเรียนแกรมมาการสนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
3: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
1: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
2: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของพลอยนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะ

0: ซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียนที่นี่ค่ะ
1: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพนี้ค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดค่ะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณปราณีมอริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณหมออธิบายความหมายของการประเมินสภาพตามจริงให้ผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
2: ครับการประเมินก็คือการประเมินว่าสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะแล้ววิธีประเมินนี่ควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเด็กก็ไม่รู้ว่าสอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่แล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
1: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหมออธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลย คือจะให้ลูกทำเองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
0: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะ
0: ลูกของคุณแม่ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
1: สิบขวบอะค่ะ
0: สิบขวบ
1: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
1: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี้ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสิบขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมั้งพูดจากใจพูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนนะที่เขาที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือจะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดูเขาไว้ในเขาปิดนะ
0: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
2: คุณครู
0: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
0: แล้วค่อยต่อยอดความรู้
2: ก็ต่อยอดอย่างนี้นะ
0: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นทันเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช้ผิดด้วย
0: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

ณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: and filled up with duties. The bear and the monkey said after the
1: pig. รู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยสนใจเลยเป็นคุณแม่เขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The three animals agreed to take turn their jobs. The pig would cut firewood. This job must be fun. The pig thought happily.

0: ได้ดูได้ชีไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะติดตาม
1: ได้ก็คือไม่ได้คือถูกต้องแล้วแฟนจะพูดต่างๆดูด้วยตาให้ก็ชี้ด้วย
2: นำโรค
1: ชี้ตัวหนังสือชี้ภาพ
0: กลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
2: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิทย์ตายแล้วนะนายอ่ะมีเรื่องอะไรคะ
3: สามเกลอจอมยุ่ง
0: ให้ฝึกผ่อนด้วย
2: นายหมูนายหมีและนายลิง
4: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
2: สนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
5: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
2: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
6: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
5: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่าน
1: ซ
5: ะเลย
1: จริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็เนี่ยคือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
0: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกก็ได้เหมือนกันนะ
4: รับแบบรูปภาพ
1: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือก็ได้
4: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับว่าฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
2: า
4: ะ
2: เลยนายหนีร้องโวยวายว่า
1: แม่หรือพ่อเล่าในชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
0: จะได้ติดตาม
1: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่งั้นเขาหน้าเบื่อ
2: ด
1: ับ
2: ไฟไว้ได้ทัน
4: พวกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็เขาจะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ทำเสียงด้วย
2: จะพยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
6: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
2: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
6: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
2: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
6: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
2: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
6: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
5: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
2: โอเคถูกต้องค่ะ
5: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมิน
0: ค่ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะก็ต้องถามว่าเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เอง
2: ค่ะ
0: เวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกับกระต่ายก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าอยากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาไม่ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ค่ะทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
1: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
1: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมก็ตายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมาก
0: ๆค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ทำถูกได้ย่อยเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
0: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
1: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่ พอดีพอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีเฉลิม
0: ชมอย่างถูกต้องด้วย
1: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
2: ภาพไม่ออกใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
1: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเราแต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
0: ะ
1: ทุกจ็อบทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
0: ค
1: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนและอย่างที่สิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
0: ้
1: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นมีทั้งภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย
0: ค
1: ือเรียนรู้โดยได้แต่ละอย่างในเวลาเดียวกันเรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
0: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
1: ว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดไปเองน
0: ะ
1: เขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning แบบตรงนี้
0: สนใจมากๆ
1: ใช่สนใจมากๆ
0: ค่ะ
1: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
0: ี
1: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
2: ้แต่บางทีเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
0: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
1: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อ
1: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
2: ค่ะ
1: นะก็คิดว่าเขายังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
2: ค่ะ
1: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
0: ่
1: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
0: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่สอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะนั้นครูเป็นมืออาชีพแล้วที่มีที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
0: ์นะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กๆตรงนี้อยู่ขั้นไปไหนตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู
0: ้
1: แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
0: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
0: ค่ะหมายความว่าสมมุติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับสร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมาก
0: ๆ
1: ถ้าลากฐานลากไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
0: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการแข่งได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะฮะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไงนะฮะถ้าถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้วน
0: ะ
1: ถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสานต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
3: อย่างนี้ก็ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนแล้วเพราะเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครูนะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนนะประเมินเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่
0: ะ
1: นะฮะ
3: เราก็ต้องฝึกสังเกตรูปด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
3: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่ประเทศที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
3: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
1: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
3: โอเคค
0: ่
3: ะ
0: ก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกๆครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
1: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องคดเพราะตัวเองว่าเขาชอบอะไรถนัดอะไรมีความสนใจอะไรนะนี่สำคัญมากๆทีเดียวเพราะการขึ้นไประดับนั้นเนี่ยคือเขาบทเรียนที่จะได้จากคุณครูไม่พอหรอกเขาต้องไปซ้อมนะฮะต้องไปฝึกกินไอ้กิจกรรมตรงนี้ได้ตัวเองแล้วเวลาตรงนี้มันมหาศาลนะฮะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเขาก็สามารถต่อยอดไปได้กว้างไกลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะที่ปรึกษาโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ารู้ผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นรสต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไป

0: ูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ย
3: ข

0: ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: ความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถึง
0: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละอีพีไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสี่ยงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้ได้ผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
2: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริ งเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่สิแล้วก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเออเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่าง
2: น
0: ี้หรือเปล่า
2: จริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มอย่างนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
3: เป๊ะเวอร์อะ
0: เป๊ะจริงอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
1: คงเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลฟิลแปลว่าเติ
0: ม
1: คร
0: ับ
1: เพราะนั้นตรงไหนพ่องคุณเติมตรงนั้น
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
2: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
1: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะเพราะว่าถ้าอายุเยอะคือเนื้อมันพองใช่ไหมคุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์มันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะ มันอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปน
0: ะ
1: กลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดาบสองคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาถ้าเราเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยใช่ๆเราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
1: ่
0: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
2: เติมอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้ติดชีพตนและเกิดใหม่ซะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
2: ใช่
0: พัทเตอร์เคยเจอ
2: จริงๆพัทเคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงๆมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
2: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วก็แบบต้องฉีดสลายออกคือเอาตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
1: โอ้โหถูกต้อง
2: เยอะมาก
1: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลังลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
2: ์
1: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
2: ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่หนึ่งอันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในที่ที่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเข้าเส้นเลือด
2: เส้นเลือด
1: ตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยมันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
2: ครับ
1: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดอะเหมือนเลือดเราตันอะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
0: ความเสี่ยง
1: ใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
0: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเติมให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
1: ต้องอยู่ถูกที่อ่ะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
0: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะบวม
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆ นะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
2: แล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนครับ
1: โซนที่อันตรายก็คือที่พัตเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
2: ครับ
1: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นร่องตรงนั้นก็อันตรายครับผม
0: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
1: ้
0: เอาละค่ะ
1: ดีครับ
0: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
2: ครับ
0: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
2: เราสายปาร์ตี้
0: สายปาร์ตี
2: ้ชัดเจนมาก
0: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
2: ดื่มครับ
0: สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
2: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
2: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้ไง
0: มันห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
2: จากความเชื่อส่วนตัวนะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
0: ่
2: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่
0: า
2: ชาบูนี่คือ ไม่ยุ่งหลังการฉีด
0: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องว่าโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
2: ์
0: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วย
2: เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแตะแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้น

0: อยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ อย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: โอเค
1: ยังไงทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด คืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัว เราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
0: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
2: เป็นตลอด
1: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
2: ้ก็คือเลือดทะลุ
1: ก็มันก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจุดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
2: ช้ำ
1: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
0: ้ครับเข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์นะ
1: หรือแม้กระทั่งคุณมีแผล
0: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
2: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
0: ล้างพิษเหรอ
2: ถูกไหมล้างพิษ
0: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
2: ฆ่าเชื้อ
0: เหรอ
2: ใช่
0: เอามาทา
1: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างน
0: ะ
1: ฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
0: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์ระเหย
1: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่เนาะโอเค
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: โอเคไขข้อข้องใจกันไหมคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์อ่ะในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
2: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี่คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
0: เป่าลมเย็น
2: มือบัง
0: เป่า
2: ลมเย็นแทนแล้วกัน
0: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
2: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามัน
0: ไฟอย่าง
2: น
0: ี้ก็ไม่ได้
2: เออใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยควรหน้ายุบหรือเปล่า
0: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะสลายตัว
1: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำหัตถการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
2: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่
2: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
1: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดนึงแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
0: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
1: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ถึงอยู่
0: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
0: ใช่
2: ฉีดเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
0: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต
1: ้
0: อง
1: ผ่านผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
0: อย่างน้อย2อาทิตย
1: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำครับ
0: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่ใช่
1: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
0: คงตัว
1: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเรา

0: แล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
0: ครับ
1: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
0: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช
2: ้
0: คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไร มันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะครับ
2: แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
0: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร์
2: ชน
0: ิ
2: ดด้วย
0: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ย
2: ค่ะ
0: เช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
1: ๆครับ
0: ถ้าเราจะทับให้มันเบนเป็นตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหมแต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาอันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลในจุดที่เราไม่อยากให้ไป
2: ครับ
1: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดๆกันเนี่ย
0: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์นั้นมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
1: ซิลิโคน
0: รุ่นโบราณเลยอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเขาเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกก็ไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป็
2: น
0: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
1: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที
0: ่ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
2: ะ
0: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อให้โครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนักจินง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้าน
2: คุณก็ต้อง
0: ใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่
2: ะ
0: คุณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮยาอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
2: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮยาหนูก็นึกว่าเป็นชิ้นนึงในการบำรุงผิวอ๋อสรุปวันก็คือฟิลเลอร์เหมือนกัน
0: ใช
2: ่แล้วไงหนูก็เคยฉีดแล้วค่ะ
0: สรุปว่าที่บอกไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้ว่ามันคือฟิลเลอร์
0: เพราะนั่นเป็นชนิดนึงของฟิลเลอร
2: ์
0: ฟิลเลอร์คือคำรวม
1: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการโดยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะสวยหล่อมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
1: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
0: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะ ที่มันมียาสลาย
1: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
0: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วันสองวันเขาก็จะค่อยๆเริ
1: ่มมาสองวัน
0: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนมันไม่มียาสลาย
1: กำลังจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
0: ่
1: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
0: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
1: ผ่าเลย
0: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังเนี่ยครับมันจะไม่แบบพังไปด้วย
0: หรอไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮย่าเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
2: แต
0: ่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้
1: อ
0: ฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิ้วแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิ้วไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห
1: ์
0: คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
1: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
2: ใช่ก็สลายเร็วขึ้น
1: ใช
0: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
2: จะได้แก้ทัน
0: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมุติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย
2: ่
0: างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆมันแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งจะดีครับ
2: นี่ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
0: เดือนหนึ่งนะผมแนะนำเลย
2: แนะนำนะประมาณเดือน
0: อย่างน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนหนึ่ง
2: ดี
0: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
2: ะ
0: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
1: ใจร้อน
2: เลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
0: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู่เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหมเหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
2: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไร
0: อันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับนึงแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
0: ่
2: ะอ
0: ัน
2: นี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
0: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกนะคนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะๆบางทีเราต้องใช้2อย่างร่วมกัน
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไง
0: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับสองต้องเลือกสถานที่ด้วย สถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรืออย.นะครับ
2: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลเยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่องทีวีผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนอาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆ
0: ค
2: ่
0: ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะผมว่าลนมากอันนี้ลนมาก
3: รับเรื่องแบบ
0: อันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะๆตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามันไม่มีตรงนี้ทุกวันนี้นะ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
4: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
4: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
4: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้
4: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
4: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
2: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
4: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการแดกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
2: ่
4: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
2: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
4: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
2: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
4: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
2: ี
4: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
2: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
4: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
2: โอเค
4: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
2: ับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
2: ะ
4: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
2: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
4: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียด จนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
2: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
4: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
2: ใช่เลย
4: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
2: ะ
4: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า การที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
2: นั่นน่ะสิคะ
4: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
2: ี
4: ว
2: ิ
4: ตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแล้วแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
2: ๆ
4: แต่เรื่อยๆ
2: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
4: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
4: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะ
4: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
2: ค่ะ
4: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว
2: ่
4: าความคิดเนี้ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
2: ม
4: นะครับ
2: ค่ะ
4: หรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
2: ค่ะ
4: อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
2: ่
4: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
2: ค่ะอ
4: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
2: ค่ะ
4: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
2: ะ
4: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
2: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
4: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
2: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
4: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
2: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
4: ครับ
2: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
4: คร
2: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
4: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถ
2: ึ
4: งแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮ
2: ะ
4: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
2: ข้อต่อไปค่ะพักร้อน วันหยุดยาว
4: ครับ
2: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
4: อืมเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
2: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
4: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
2: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
4: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
2: ะ
4: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
2: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณ

0: หมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้ามาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
0: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
1: ้
0: ถ้าเราไม่หาย เราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได้ถ้าเราไปหายังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษา

เรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ไอ้ป้องแกต้องช่วยไอ้ป้องนะอย่าให้ป้องเป็นอะไรนะเว้ย
2: ไอ้ป้องแกต้องไม่เป็นไรนะพี่ช่วยแกได้นะอย่าเพิ่งตายนะ

0: ไอ้ป้องไอ้ป้องฟื้นขึ้นดิวายป้อง
1: ไอ้ป้องฟื้น
2: น้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรลูกฮะ
1: เป็นลูกแม่ไงครับ
3: อ๋อข้ายังชั่วเลย
2: ฮะหมายถึงน้องเป็นอะไรฮะทำไมต้องมาหัวใจโอ๊ยต้องเรียกรถฉุกเฉินโทรศัพท์อยู่ไหน
0: โอ้แม่ไม่ต้องโทรหรอกแม่ฉันอยู่นี่แล้ว
2: ลืมไปว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินแล้วทำไมไม่พาน้องส่งโรงพยาบาลฮะ
1: ฟื้นดิป้อง
0: ไอ้ป้องฟื้นดิป้อง
1: ฟื้นดิป้องอุ้ย
4: เน่ตกใจเลยสิ
1: ป้องไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่ป้องแค่ซ้อมทำ CPR ลองจำลองเหตุการณ์ให้มันดูอ่ะ
2: อ๋อเหรออย่างนั้นให้แม่ทำบ้างนะแม่นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ห้องรามาชาแนลใช่นะเขาเคยสอนทำ PPR เดี๋ยวแม่ลองทำบ้างนอนลง
5: นอน
2: รอแป๊บหนึ่ง
5: นี่ดูนี่รุ่นนี้เลยหมอนี่ทำอยู่มานานแล้ว
6: มาถึงเป็นหมอมานาน
5: นี่ดูว่าเขาแก
2: ่นี่ไง
0: อะไรอะแม่
2: เพื่อนปั๊มหัวใจ
0: โอ้โถนี่เอามาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยอันเล็กโอ้ยนี่แม่ยังร้อนอยู่เลย
2: อ้าวก็เพิ่งรีบผ้าเสร็จเมื่อกี้นี่เองอ่ะ
6: โอ้โหป้องไม่เอาอ่ะแม่พี่โป้งตาพี่โป้งนอนแล้วไม่เอาอ่ะเร็วๆๆๆตาป้องซ้อมทำ CPR บ้างแล้ว
5: เอาไปเก็บเอาไปเก็บ
6: ไม่เอานะแม่อันตราย
5: โอ้โหบ้านนึงใช้ลอตเตอรี่แค่นี้เหรอ
6: 2อันพี่กล้าเวลาแม่รีบแม่รีบอย่างเงี้ย
5: อ๋อโอ้โหอ่ะทำยังไง
1: ไม่หายใจแล้ว
6: เอาเลยนะโอ้โหบรรยากาศมันเงียบไปอ่ะช่วยสร้างบรรยากาศให้ป้องหน่อยได้ไหมเนี่ย
0: โอเคโอเคแม่แม่
6: ขอบิ้วหนักๆเลยนะพี่ก้า
0: ได้เลยเอาแบบสถานการณ์จริงเลยนะไม่ใช่กระเดื่องไม่ใช่นี่สมโภ
5: คกด
0: เอาสันมือสันมือสันมือกำ
6: แบบนี้นะพี่ก้าก
0: ดไป30ครั้ง
6: เอาเลยนะ1 2 3
0: เอ้าไอ้ป้องเพื่อนรักจะไม่เป็นอะไรเลยนะ
2: หายใจเข้าไว้ลูกจะเพิ่งตาย
0: ป้องช่วยป้องช่วย
6: ป้องอย่าเป็นอะไรนะป้อง
0: ช่วยพี่สองมือช่วยพี่หลานเป็นอะไรสงสารมาก
2: คือว่าป้อง
6: พี่ป้องพี่ป้องจมน้ำเฮ้ย
0: ใช่มันจมน้ำแล้ว
6: ใช่ครับ
0: พี่มันจมน้ำ
6: พี่ช่วยเร็วครับ
7: จมตรงไหนอ่ะไม่เห็นเปียกเลย
6: จมมานานแล้วครับพี่ตัวก็เลยแห้งแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่ลากมันลากมันนอนบนนี้ตั้งครึ่งวันแล้วไม่ฟื้นเลย
6: อันตรายยังเปียกอยู
7: ่ให้พี่ช่วยไงอ่ะ
6: ผายปอดครับพี
0: ่ฮะใช่ครับกับหายปอด
6: เดี๋ยวพี่ไม่รอด
0: เร็วเลยเร็วเลย
7: เอาเดี๋ยวก่อนนะหายปอดยังไงตรงไหนอะ
0: ดูตรงปากครับ
6: ใช่ใช่ใช่ครับพี่ตรงปาก
7: ปากเหรอ
0: ใช่เอาเลย
7: แล้วทำยังไงอะคะ
0: จับปากบนปากล่าง
7: อย่างนี้เหรอ
0: ใช่อันนี้โป่งนิ้วชี้จิกออกมาใช่
6: ใช่ใช่
0: ใช่ครับแล้วปากคุณอิงก็ประกบลงไปครับประกบลงไป
7: ประกบลงไปเลยเหรอ
6: จริงเร็วครับเดี๋ยวพี่โป่งไม่รอด
7: เร็วครับอย่าง
0: น
7: ี้เหรอ
0: สะบัดผมมันทางนี้ครับ
7: สะบัดผมด้วยเหรอ
0: นี่แหละสวยงามมากครับใช่เลยครับใช่เลย
7: แล้วยังไง
0: นะค่อยก้มลงไปครับ
7: ปิดตาไหมปิดตาไหม
0: ไม่ต้องปิด
6: เลยใช่เลยพี่เดี๋ยวพี่โป่ง
7: เปิดตาเหรอ
0: เปิดตาลืมตาลืมตาค่อยๆครับใช
1: ่ฟื้นแล้วครับผมโอ้โห
7: ฮะ
1: ครับคือจริงๆแล้วผมแค่นอนซ้อมให้ไอ้ป้องมาทำ CPR ครับ
7: เดี๋ยวก่อนคืออะไร
1: ไอ้ป้องเลยไอ้ป้องแกล้งคนอื่นทำไมเนี่ย
7: ป้องคือไง
1: แต่เมื่อกี้นี้คุณก็ดูตกใจมากเลยนะดูแบบว่าเป็นห่วงผมมากกลัวผมจะตายเหรอ
7: ใครว่าห่วงคุณจะไม่ได้ห่วงฉันห่วงตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาตายข้างๆบ้านฉันน่ะไม่อยากเจอผีไงใช่ป่ะกลัวผี
1: ผีรักพวกเธอป่ะครับผมเผลอรักทุกที
2: นี่หนูอิงป้าขอโทษแทนลูกด้วยนะแล้ววันนี้หนูมามีธุระอะไรกับป้าจ๊ะ
7: อ๋ออู้พอดีหนูเอาขนมเปี๊ยะมาฝากคน

0: กำลังหิวเลยครับขอบคุณนะครับผมมาหลายกล่องเชียวเอ้าแล้วนี่มันขนมเปี๊ยะตรงไหนคุณนี่บราวนี่ชัดเลยเนี่ย
1: ขนมเปี๊ยะตรงนี้ไง
2: เดี๋ยวก่อนพวกเรา
1: เฮ้ย
3: น้า
1: แอมสวัสดีค่ะ
3: เฮ้ยเดินมาสภาพเหมือนซอมบี้เลยแต่ดูหน้าแล้วเหมือนพวกซอมซ่อ
1: น้าแอม
3: เป็นไรมั้ยน่ะเฮ้ย
0: เจ๊
2: น้าแอม
0: เจ
3: ๊แหงเปล่าดูดี
0: ๆกูอิงสวัสดีเจ๊
3: เฮ้ย
2: หนูบ้านไปแล้ว
0: เจ๊
3: เฮ้ยยังไงอ่ะ
0: เจ๊
3: นี่เมาเรือหรือเปล่าวะ
0: เจ
2: ๊ฮัลโหลน้าแอม
3: เอาไงไปทางไหน
0: ไม่รับไม่รับ
3: น
0: ี่
3: เลย
2: ไปป้องไปนี่เลย
3: เอานอนดีนึง
2: นอนดี
3: โอ้ยเอาไอ้โป้งมันจะออกยังไงแล้วนะฮะ
2: มาแล้ว
3: ไอ้โป้งรอดตัวมา
0: ไปนู้นโอ้ยอย่างงี้ดีกว่า
3: เฮ้ยไหนดูดิดีไม่รู้สึกตัวสภาพอย่างนี้ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เอาสร้อยเลยดีกว่าวะเฮ้ยรู้สึกตัวนะ
2: ไอ้มีสตินี
4: ่เป็นไงพี่ตุ๊กเขายังชั่วไหม
5: เออเขายังชั่วหน่อย
4: ดีมากไม่ใช่นี่ฉันเนี่ยเป็นไม่ใช่พี่ตุ๊กเป็นโอ้ยขอน้ำกินหน่อยได้ไหมอะ
2: น้ำเหรอเอามือมาครับ
6: เตรียมเลย
4: ขาดปะ
3: เอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวฉันสวดให้พร้อมอ่ะกุศลธรรมกุศลธรรมกุศลธรรม
4: ยังไม่ตายโอ้โหตลกกันใหญ่แล้วเนี่ย
3: ไม่ห้ามจะเผาแล้วนะ
2: ก็ไม่อยากให้นายแอมเครียดไงเวลาเห็นนายแอมกลับมาจากทำงานถึงบ้านทีไรเนี่ยทำหน้าเครียดทุกทีเนี่ยสงสัยนะน่าจะเครียดจนล้มป่วยไปเลยเมื่อกี
6: ้มีส่วน
1: แล้วจริงๆนายแอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอไหมคะ
4: ก็ไปมาแล้วอ่ะแต่ไม่เจอ
1: ไม่เจอโรค
4: ไม่เจอหมอ
6: ตลกอีก
4: ก็เราก็นะเนี่ยทำงานตลอดเลยทั้งวันน่ะนั่งทำงานเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยเมื่อยไปทั้งเมื่อยหัวไหล่บ่าอะไรเนี่ยเมื่อยหมดเลย
3: กูไปคลินิกนี่น่ะหูคาจมูกปอก
4: เฮ้ยหูตาจมูกปาก
3: เออ
4: หูคอจมูกตาแหละเมื่อยไปหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเนี่ยพอขยับพอจะขยับซ้ายนะขยับ
3: ตรงไหนอ่ะ
4: ไม่มันขาดอะไรรู้เนี่ยพอจะแงะขวานะพอแงะ
1: เ
4: นี่ย
2: นี่ต้องพาไปคลินิกด่วนเลย
3: คลินิกเฮ้ยเฮ้ยเฉย
0: ผมว่าเจ๊เนี่ยน่าจะเป็นโรคไอออฟฟิศซินโดรมแน่เลยชัวร์พี่นะ
2: โดมอะไรลูก
0: ออฟฟิศซินโดรม
2: เนี่ยสตาร์นี่โดมประคันที่หล่อๆ
0: ใช่ผมไม่ใช่สองโดมหรอแม่คือโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะมันก็เกิดจากพฤติกรรมการนั่งที่ไม่เหมาะสมในเวลานานๆอย่างเช่นพวกที่นั่งหน้าคอมในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทำงานนานๆโดยที่ไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งเป็นโรคยอดฮิตของพวกพนักงานออฟฟิศเลย
2: มีส่วนนะเนี่ย
1: จะมีความรู้ค่ะ
3: เฮ้ย
2: เสียงใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะพี่ปาเขาไม่อยู่นี
0: ่เออพี่ไม่อยู
3: ่รู้ว่าแม่แกวะ
2: เฮ้ยฉันอยู่นี่
3: ขอโทษมองไม่เห็นหัวแม่เลย
1: แล้วเสียงใครคะ
3: อ้าว
7: สวัสดีครับ
3: โอ้ใจหายหมดเลย
2: เดี๋ยวก่อนโทษนะครับใครครับเนี่ย
7: ผมเฟรมครับแค่พอดีแวะมาเข้าห้องน้ำครับ
2: เข้าห้องน้ำบ้านผม
7: ใช่ครับ
4: ขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี้ยถ่ายหนักหรือเบาถ้าหนัก5 บาทถ้าเบา2 บาท
7: พอดีเมื่อกี้มันจืดอะครับ
4: นี่บ้านนะคะไม่ใช่ห้องน้ำชายหาดบางแสน
3: แหมเดินหล่อจนน่าเฟรมเลยไอ้นี่มาก็ดีแล้วเนี่ยเนี่ยคือเขาอะเป็นโรคอะไรนะเรียกอะไรนะ
0: ออฟฟิศซินโดรมอ่ะเฟรมมีวิธีแก้ไงบ้างมั้ย
7: อ๋อคุณป้าใช่มั้ยครับเป็น
2: โอ๊ยไม่ใช่ฉัน
4: เขาเองอ๋อ
7: เมื่อกี้ได้แต่เสียงครับนึกว่าคุณป้าเนาะ
3: อ๋อ
7: พอดีผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่พอดีเลยพวกออฟฟิศซินโดรมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยมั้ยครับ ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
1: ไปไหนคะ
3: ดูไปดูไม่ต้องไปไหน
0: ใน
3: ห
0: ม้อในนี้เลย
1: ดูไหนอ๋อ
0: นี่ครับคุณเองครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อ
5: โอเคดีค่ะป้าป้อง
0: นี่ครับคุณเอง
7: โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนน้าแอมแก้ออฟฟิศซินโดรมด้วยการกายบริหารกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูท่าแรกเลยนะเดี๋ยวให้น้าแอมนะฮะใช้มือสองข้างเน
4: า
7: ะประกบกันด้านหน้าอย่างนี
4: ้
7: ลักษณะนี้เนาะจากนั้นนำไปวางไว้บริเวณด้านหลังของศีรษะบริเวณไททอยนะครับให้น้าแอมเนาะเก่งตัวไว้ยืดอกขึ้นจากนั้นครับหายใจเข้าลึกจังหวะหายใจออกให้น้าแอมตัวลงกดศีรษะลงให้คางชิดติดหน้าอกไว้เลยนะครับตัวนะครับไม่งอเนาะตัวเก่งไว้แต่ว่าศีรษะเนี่ยเรากดลงไปเลยแอมทำค้างไว้นะครับแอมลองทำดูทำค้างไว้สัก15วิค้างไว้ก่อนเลยจะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอใช่ไหมฮะ
4: ตึงดีมากเลย
7: บางรายเนี่ยอาจจะล้าไปถึงบริเวณสะบักหรือหลังได้เลยนะครับทำทุกครบแล้วแอมไม่ค่อยปล่อยรู้สึกไงฮะ
4: อุ้ยร้อนเนี่ย
7: ร้อนบริเวณไหนฮะ
4: ร้อนทั้งตัวและหัวใจร้อนตรงคออ
7: ๋อร้อนตรงคองั้นถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงทำอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มให้นะแอมหายใจ
4: ได้ในระหว่างทำเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเรียกน้าเนี่ยเรียกพี่ดีกว่า
7: อ๋อโอเคครับ
4: มันจะได้แบบคึกคืน
7: กระชุ่มกระชวยหน่อยมีแรงหน่อยนะฮะโอเคได้ครับเด
4: ี๋
7: ยวอีกรอบนึงมาเลย
4: นี่นะ
7: ด้านหน้าครับเอาวางไว้ด้านหลังเนาะอย่าลื
4: ม
7: หายใจเข้าก่อนโอเคแล้วค่อยๆกดลงจังหวะหายใจออกในระหว่างที่นะแอมไอพี่แอมครับขอโทษกดไว้เนาะหายใจเข้าออกตลอดเวลาลองดูครับยืดอกขึ้นไว้กดตัวลงกดศีรษะลงไว้จะรู้สึกตึงนะครับสมมติครบแล้วลองผ่อนดูดีขึ้นไหมฮะรู้สึกตรงนี้สบายขึ้น
4: ใช่รู้สึกซื่อซ่าเนาะ
7: ซื่อซ่าขึ้นเนาะมีไฟขึ้น
4: ใช
7: ่ทีนี้เรามายืดต้นคอด้านข้างบ้างเป็นท่าที่สองเดี๋ยวให้แอมมือขวาเนาะ
4: พี่แอมมือขวา
7: พี่แอมมือขวาจากนั้นจับศีรษะด้านซ้าย
4: ฟึบ
7: แล้วดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับไปค้างไว้เลยเหมือนกันเลยครับรักเทคนิคเดียวกันเลยหายใจเข้าออกตลอดเวลาทำค้างไว้ครับพยายามเชิดอกขึ้นยืนตัวตรงไว้ค้างไว้ลักษณะนี้เลยเนาะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านข้างแต่ถ้าเกิดตึงมากๆเนี่ยอาจถึงสะบักได้เลยไหลได้เลยสามสองหนึ่งลองผ่อนครับค่อยๆผ่อนนะครับพี่แอมรู้สึกไงครับดีไหม
4: ดีมากเลย
7: ดีไหมเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่งให้มันบาลานซ์กันเนาะทีนี้เปลี่ยนไปด้านซ้ายบ้างไปด้านซ้ายจับศีรษะด้านขวาอย่าลืมหายใจก่อน
4: หายใจ
7: ครับอย่าเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะเนาะไปแค่ศีรษะนะครับลำตัวตรงไว้ไม่ไปต่ำทำค้างไว
4: ้ดังก๊อกเลยอ่ะ
7: หายใจเข้าออกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจเข้าออกปกติเลยค้างไว้นะฮะรู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
4: นี
7: ่มาถึงบ่าเลยใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมมากทำค้างไว้สมมติครบแล้วค่อยๆผ่อนรู้สึกไงฮะดีบริเวณบ่าร
4: ู้สึกนี้ตึงๆดีๆเบาๆ
7: ครับงั้นเดี๋ยวเราลองทำข้างคออีกสักรอบไหมฮะทั้งสองข้างเลย
4: ได้
7: นะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเนาะมือขวาก่อนเลยปึ๊บจับศีรษะด้านซ้ายครับจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยดึงโอเคครับลำตัวตรงไว้เนาะค้างไว้ในระหว่างที่เราดึงนะครับหายใจเข้าออกตลอดเวลาโอเคครับ3 2 1ค่อยๆผ่อนกลับมาอยู่ในท่าเดิมครับโอเคพี่ทำลดมือขวาลงมือซ้ายมา
4: ต้องลงแบบช้าๆหรือว่าลงธรรมดาได
7: ้ตามสบายเลยครับมาด้านซ้ายบ้าง
4: วึบ
7: หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงโอเคครับค้างไว้นะ
4: หลังดังเปี๊ยะ
7: ถ้าพวกนี้นะครับทำได้ตลอดเวลาเลยเนาะระหว่างที่เรานั่งหรือว่าเราทำกิจกรรมต่างเลยยามว่างนะครับทำได้เลยค้างไว้โอเคครับ3 2 1พี่แอมไม่ค่อย

0: แบบมาอยู่ในท่าปกติเอามือลงโอเครู้สึกดีนะ
1: รู้สึกดีสึกเบาเนอะ
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ครับพี่แอม
1: จ้า
0: ท่านี้ยืดหน้าอกกับไหล่ด้านหน้าเนาะดับแรกเลยเดี๋ยวผมหันข้างให้ดูก่อนพี่แอมจะได้เห็นชัดๆนะฮะน้ำมือครับสอดด้านหลังเนาะประกบกันอย่างนี้ด้านหน้าเลยจากนั้นนะครับค่อยๆออกแรงแอนหน้าอกขึ้นแอนอกขึ้นลักษณะนี้แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ตึงเนาะค่อยๆดันมือขึ้นมาด้านหน้าดันมือขึ้นด้านบนนะครับ
1: ดันด้านหน้าทำไม่ได้อะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว
0: ดันด้านหลังครับด้านหลังขอโทษทีครับทางนี้จะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้าด้วย
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยไหมครับ
1: จ้าจ้า
0: ประสานมือด้านหลังครับผมหันข้างให้เห็นโอเคจะได้เห็นชัดๆนะฮะหายใจเข้าลึกก่อนครับหายใจออกค่อยๆแอนอกขึ้นโอเคทำค้างไว้เนาะถ้าเทมไหวนะครับค่อยๆยก
1: เดี๋ยวพี่
0: แขนขึ้นยกแขนขึ้นค่อยยกแขนขึ้นค้างไว้นะครับตัวตรงหายใจเข้าออกปกติเลยครับพี่โอเคจากนั้นถึง10ถึง15วิเนาะเราค่อยๆผ่อน
1: 3วันได้มั้ย3วัน
0: โอ้นานไปใช่เดี๋ยวกล้ามเนื้อจะฉีกเอานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ฮะ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: มันเอามือออกไม่ได้อ่ะช่วยดึงออก
0: อ๋อใส่มือล็อกเลยฮะรู้สึกคลายบริเวณหน้าอกมั้ย
1: ใช่รู้สึกมันมันเหมือนกับอันนี้เนาะดีขึ้น
0: นะ
1: เหม
0: ือ
1: นนะก็แก๊กก็แก๊กเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทีเนี้ยจังหวะไหลติดหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยครับเนาะมาคนไหลงุ้มอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วเราทางท่านี้ใช่ครับคนที่ทำงานแบบนานๆท่านี้ช่วยได
1: ้
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามันลองอีกรอบนึง
1: ไ
0: หม
1: ได
0: ้โอเคมา
1: หันข้าง
0: หันข้างมามือประสานกันนะครับก่อนที่เราจะออกแรงอย่าลืมหายใจเข้าก่อน
1: จ้า
0: แล้วก็ออกแรงหายใจออกครับโอเคดันขึ้นไปด้านบนเนาะค้างไว้เลยสาม สอง หนึ่ง ค่อยลดลงสมมุติว่าครบแล้ว10ถึง15วิเนาะ
1: 10ถึง15วิ
0: ทีนี้ถ้าส่วนบนของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนล่างกันบ้างมั้ยสัก2ท่า มาต่อด้วยท่าที่4เลยครับมาให้พี่แอมนั่งบนโซฟาเลย
1: โอ้นั่งนะ
0: ท่านี้นะครับเป็นท่ายืดสะโพกเนาะคนที่นั่งนานนะฮะก็จะอาจจะมีการปวดได้กล้ามเนื้อกดทับได้นะฮะนะให้พี่แอมใช้เข่าซ้ายนะครับขัดขึ้นมาด้านบนขนาดนี
1: ้จะได้กลิ่นอะไรไม่ว่ากันนะ
0: ครับ
1: พร้อมนะ
0: พร้อมฮะขึ้นมาเลยฮะ
1: วูบ
0: ปั๊บแค่นี้รู้สึกตึงหรือยัง
1: อะไรนะ
0: แค่นี้รู้สึกตึงยังคร
1: ับ อะไรนะ
0: รู้สึกตึงยังครับ
1: ตึงไม่ได้ยินขาขา
0: อ๋อขา
1: ตึงเนอะตึงนะจ้า
0: โอเคหลังจากนั้นนะครับก่อนออกแรงเราต้องทำไงหายใจก่อน
1: หายใจ
0: ออกแรงเราค่อยกด
1: โน้มไปเหรอโน้มไปเหรอ
0: ไปด้านหน้าครับแอนอกด้วยเนาะเราไม่งุ้มกล้ามเชิดอกขึ้นกดลงด้านหน้า
1: โอ้โหตรงนี้ตึงเป๊ะเลย
0: อ่ะใช่ครับถ้าคนที่นั่งนานหรือว่าไม่ได้ยืนนานเนี่ยตรงนี้ตึงแน่นอนโอเคกดค้างไว้เน
1: า
0: ะ
1: ไงนะไงนะมือไงนะ
0: มือวางปกติเลยครับวางด้านข้างก็ได้แต่เราแค่ใช้ตัวเนี่ยดันไปด้านหน้าเท่านั้นเองพยายามดันไปด้านหน้าค้างไว้เหมือนเดิมเลย15วิคอนเซปต์เดียวกันเลยครับหายใจเข้าออกตลอดเวลา
1: จ้า
0: อึ๊บค้างไว้ค้างไว้รู้สึกสมมุติครบแล้วเนาะเราก็กดตัวขึ้นมา
1: โอเค
0: เป็นข้างครับ
1: ข้าง
0: ให้มันเท่ากันเนาะเริ่มข้างขวาขึ้นมา
1: ใช้ได้เหมือนกันนะเราอะ
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: โอ้โหตายแล้วโอ้ตายแล้วคุณครูขา
0: ครับขอโทษ
1: โอ้ยดีดีค่ะ
0: มาเอาข้างขึ้นมาครับอย่าลืมก่อนออกแรง
1: ต้อง
0: หายใจเข้า
1: หายใจเข้า
0: หายใจออกนะครับค่อยๆออกแรงโอเคกดตัวไปด้านหน้าเนาะหน้าอกชิดได้ชิดเลยแต่ถ้าใครรู้สึกตึงแค่ตรงนี้
1: ตึงแค่ตรงนี้
0: ค้างไว้แค่ตรงนี้พอ
1: คงได้แค่ตรงนี้
0: ใช่ครับดีมากค้างไว้เนาะ
1: หลังตรงๆตึงๆเน
0: า
1: ะ
0: หลังตรงไว้ครับหลังตรงแอดออกไว้มุด3 2 1โอเคเข้าไปผ่อนคลายขึ้นมา
1: อุ๊ยอีกนิดเดียวมันจะปวด
0: ท่านนี้ก็ช่วยยืดบริเวณสะโพกนะฮะแต่ถ้าใครตึงข้างขาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงสะโพกไม่ถึงสะโพกนะครับถึงแค่บริเวณต้นขาด้าน
1: นอกใช่ตรงนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี้นะ

0: ฉะนั้นท่าต่อไปท่าสุดท้ายของกล้ามเนื้อส่วนล่างนะฮะไหนให้พี่แอม
1: ยืด
0: ยืดขาไปด้านหน้าเนาะเดี๋ยวนั่งสักครึ่งสะโพกพอจากนั้นให้พี่แอมกระดกปลายเท้าขึ้นครับ
1: กระดก
0: จากนั้นค่อยๆใช้มือก็สไลด์ไป
1: ชู
0: ถ้าถึงปลายเท้าเนี่ย
1: ชู
0: โอเคเลยแต่ถ้าถึงแค่นี้ก็พอแค่นี
1: ้เฮ้ยถึงถึง
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นเยอะครับกระดกขึ้นเยอะอ้าวเข่าไม่งอเข่าไม่งอ
1: แม่จะโกงนิดนึงงอนิดได้ไหม
0: ไม่ได้ครับไม่ได้นะทำเข่าตึงเลย
1: อันนี้ไม่ถึงแล้วอ่ะ
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นก่อนครับแล้วเราถึงแค่ไหน
1: แค่นี้แหละที่เห็น
0: ถึงแค่นี้ก็พอแค่นี้ครับทำค้างไว้เหมือนเดิมครับหายใจเข้าออกปกติเลยนะ
1: จ้ะ
0: ไม่กั้นหายใจนะครับโอเคค้างไว้3 2 1โอเคค่อยๆสไลด์กลับมาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องกระชากนะ
1: เนาะ
0: ค่อยสายกลับมา
1: โอ้โหมันตึงตรงนี้เลยอ่ะ
0: รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกนอกจากหูตึงแล้วมาตึงตรงนี้อีก
0: โอ้โหตึงเพิ่มไป2ที่เลย
1: ตึงเพิ่ม
0: แล้วเพิ่มไป3ที่เลยดีมั้ย
1: เ
0: ดี๋ยวเป็นข้างขวาบ้างมา
1: ได้จ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: มาครับ
1: เอ้ยโอ้โห
0: นี่ต้องแก้ด่วนเลย
1: แก้อะไรฮะ
0: แก
1: ้ต่อต่อแหมแก้กระดูก
0: แก้กระดูกครับมาโอเคครับเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมอ่ะ
0: ก่อนออกแรงหายใจเข้าลึกออกแรงครับค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเนาะ
1: ตัว
0: เขาไม่งอ
1: โอ้โหวันนี้ไม่ได้หนักเลยนี้ได้แค่นี้จ้า
0: ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้พอครับ
1: โอ้เนี่ยเนี่ยไม่ถึงอ่ะอันนี้ไม่ถึงเลย
0: นี่เราก็แตะที่หน้าแข้งได
1: ้อ๋อได้ได้แค่นี้ได้
0: ใช่คร
1: ับ
0: แตะที่หน้าแข้งได้พอ
1: สบายเลยสบายเลยได้แค่นี้จริงไม่ได้แล้วนะ
0: ได้แค่นี้พอแค่นี้พี่เดี๋ยวเจ็บถ้าเราฝืนไปเราจะอาจจะเจ็บได้นะครับค้างไว
1: ้แค่นี้เนี่ยเนี่ยถ้าตึงๆได้แค่นี้
0: หายใจเข้าออกตลอดเวลาเลยพยายามหายใจสมมุติ3 2และ1ค่อยๆผ่อนมาน
1: ับช้าจัง
0: เป็นไงบ้างครับพี่แอม
1: โอ้ยเข่านี่แบบว่าดีนะดีขึ้นแต่มันตึงเนาะมันก็จะแบบว่ามันถ้าเหยียดเข่าตึงอ่ะมันจะโอ้โหเจ็บมากเลยเพราะว่าเข่ามันนะแก่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าพวกนี้อะครับพี่แอมเราทำได้ตลอดเลยเราอยู่บ้านเราทำได้ตลอดซึ่งมันจะช่วยพวกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆครับ
1: ดีดีดี
0: นี่ก็มีท่าพี่แอมเท่านี้ครับเราไปฝึกได้ที่บ้านจำได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้โอเคนะครับอย่าลืม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ก็
1: จำได้
0: จำได้โอเคครับ
1: เอ๊ะไม่ก็ยังชั่วหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนี่ครั้งนี้นะให้อาบฟรีไม่คิดตังค
0: ์อุ๊ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวงั้นผมขอกลับก่อนนะครับ
2: เฮ้ยกลับโรงพยาบาลเลยเหรอ
0: กลับห้องน้ำครับผมกินต่อให้หมดเลย
2: ก
0: ิน
2: อะไรวะเนี่ย
0: ขอตัวก่อนนะครับ
2: เออบายบายเฟรมดีๆ
3: ขอบคุณมาก
4: ขอบค
2: ุ
4: ณ
2: เออรอห้องน้ำด้วย
5: ไปแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอิงขอกลับด้วยนะกันนะคะเดี๋ยวไปข้างนอก
6: อยู่กินข้าวกับพวกป้าก่อนสิลูก
5: อ๋อไม่เป็นไรนะคะคือจะดีเหรอคะคือจริงๆเป็นเกรงใจมากเลยค่ะคือจริง
3: ๆจริงๆ
5: ก็อิงก็อยากกินต้มยำกุ้งนะคะแบบแกงส้มนะคะแล้วก็เป็ดปักกิ่งแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้ดีก็คือขับรถไปออมถึงออมหนองมนก็ได้หนองมนก็แวะเลี้ยไปซื้อข้าวหลามให้ด้วยจริงๆอิงไม่หิวเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตับห่านตับเป็ดก็ได้ไม่ตับห่านดีไหมคะเพราะว่าตับห่านอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นอาราคาก็ดีเพราะว่าอาราคาจะได้กินหลายคนไม่ต้องแชร์เอาเฉพาะครอบครัวเราก็ได้เนาะ
3: ครอบคร
5: ัวเราก็มีหนึ่งสองสี่เราจะมาสิแต่จริงๆอยากกินนะจริง
3: ๆ
5: อยากกินซูกี้มากเลยไอหม้อไฟอะไรเงี้ยแบบมันอากาศดีมากแล้วก็กินเนาะแบบกินอย่างเงี้ยเนาะกินเนื้อแบบเนื้อชะบูเนาะหมูกระทะกินหมูกระทะได้เนาะตั้งโต๊ะกันเลยแล้วก็
2: เนี่ยนี่เฮ้ยอันนี้นี่ชัดเลย
3: นะ
2: เหมือนกันเลยแล้วก็มามุมนี
3: ้
2: โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอแป๊บซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเขาแต่อะไรคุณหมอแป๊บหมอแป๊บแต่อะไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลาเฮโยเยี่ยมมากไม่ได้มาถ่ายแบบนะครับ
3: ก็เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูจะให้เราสองคนเป็นแบบให้
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออก

0: อากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่กวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะน
1: ี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ปานที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบัง

0: ได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

ดูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์สอนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการ

0: รูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุข

0: ได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคืออาหารที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่หนูรับประทานไข่ดาวตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนที่ไปโรงเรียน
0: ตอนก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเดมี่ชอบรับประทานนะคะก็คือไข่ดาวค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: อาก้าค่ะ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวในไข่เจียวใส่อะไรบ้างคะได้ใส่ผักไหมคะไม่ได้ใส่แล้วได้ใส่เนื้อสัตว์ไหมคะใส่นอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะผักหนูชอบรับประทานผักอะไรคะหนูชอบรับประทานผักอะไรลูกผักสีเขียวใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาการด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องอาก้าชอบรับประทานนะคะน้องอาก้าชอบรับประทานไข่เจียวและยังชอบรับประทานผักด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ค
0: ุ
2: ณแม
0: ่คุณแม่อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานไก่ย่างแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
2: หมูแดง
0: ชอบรับประทานอะไรนะคะ
2: หมูแดง
0: หมูแดงข้าวหมูแดงใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมาตินชอบรับประทานนะคะน้องมาตินชอบรับประทานไก่ย่างค่ะและยังชอบรับประทานข้าวหมูแดงด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนในเด็กคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
3: ไข่เจียวค่ะ
0: ไข่เจียว

0: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่แล้วในเมนูไข่เจียวได้ใส่ผักหรือว่าเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
1: ได้ใส่ผักค่ะ
0: ใส่ผักใส่ผักอะไรลงไปในไข่เจียวบ้างคะ
1: ได้แล้วก็ใส่เครื่องก็ใส่ผักด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใส่แครอทแล้วก็ใส่ผักใบเขียวด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องกันชอบรับประทานนะคะก็คือไข่เจียวค่ะและในเมนูไข่เจียวนะคะน้องกันได้ใส่ผักใบเขียวและแครอทลงไปด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้อาหารจานเล็กอาหารจานใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: หนูไปดิหนูไปกินชาบูค่ะ
0: หนูชอบรับประทานชาบูหรือว่าซุกี้ใช่ไหมคะแล้วในชาบูหรือว่าซุกี้ใส่อะไรลงไปบ้างคะ
2: มีไก
0: ่มีไก่และมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีขนม
0: มีขนมด้วยที่ร้านมีขนมด้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีปูอัด
0: มีปูอัดมีผักด้วยไหมคะแล้วหนูรับประทานผักไหมคะรับประทานผักด้วยใครพาหนูไปรับประทานคะ
2: คุณแม่กับคุณพ่อ
0: คุณแม่กับคุณพ่ออร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
3: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่อร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
3: ขนม
0: อาหารที่หนูชอบรับประทานค่ะหนูชอบรับประทานอาหารอะไรบ้างคะ
3: ผัก
0: หนูชอบทานผักอะไรคะ
3: ผักเขียว
0: ผักใบเขียวทานผักแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะน้องขนมหวานนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องขนมหวานชอบรับประทานนะคะน้องขนมหวานชอบรับประทานไข่เจียวและยังชอบรับประทานผักด้วยค่ะผู้หญิงนะคะได้ขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมุ่ยมุ่ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมุ่ยมุ่ยค่ะ
0: ชื่อน้องมุ่ยมุ่ยค่ะน้องมุ่ยมุ่ยคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: หนูชอบกินหนูชอบกิน
0: หนูชอบรับประทานอะไรลูก
1: นมค่ะ
0: หนูชอบดื่มนมนมรสอะไรคะ
1: จืด
0: นมรสจืดนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารเมนูอะไรบ้างคะ
1: ผักค่ะ
0: หนูชอบรับประทานผักและเมื่อเช้าหนูรับประทานข้าวเช้ามาไหมคะ
1: หนูรับประทานข้าวเช้ากับไข่
0: กับไข่วันนี้หนูรับประทานเมนูไข่ใช่ไหมคะเมนูไข่อะไรคะ
1: ไข่ผัก
0: ไข่และใส่ผักด้วยใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อและคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องหมุยหมุยชอบรับประทานนะคะน้องหมุยหมุยชอบรับประทานไข่และใส่ผักด้วยค่ะและน้องหมุยหมุยนะคะยังชอบดื่มนมรสจืดด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: ไข่เจียวครับ
0: ไข่เจียวในเมนูไข่เจียวหนูใส่เนื้อสัตว์หรือว่าใส่ผักลงไปไหมคะ
2: ใส่ครับ
0: หนูใส่อะไรลงไปบ้างคะ
2: ใส่เนื้อสัตว์ครับ
0: ใส่เนื้อสัตว์แล้วใส่ผักด้วยไหมคะ
2: ใส่ด้วยครับ
0: ใส่ผักอะไรคะ
2: ใส่ผักสีเขียว
0: ใส่ผักสีเขียวเมื่อทำไข่เจียวแล้วหนูรับประทานไข่เจียวรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: อร่อยครับ
0: อร่อยใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่ครับ
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะน้องบาทนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องบาทชอบรับประทานนะคะน้องบาทชอบรับประทานไข่เจียวค่ะได้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปและยังใส่ผักลงไปด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าถูกต้องค่ะจังหวะต่อไปค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3ใครได้พื้นที่ของตนเองแล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะและให้เด็กๆนะคะทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยนะคะ

น้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการแต่เด็กๆจะต้องฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นปลาน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำ
0: เป็นท่าไก่น่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนทีค่ะเด็กๆทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะคุณหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคำสั่งแรกนะคะเด็กๆคุณหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าเป็นนกค่ะนกทำท่ายังไงคะให้เด็กๆกางปีกนกออกมาเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวเป็นนกนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะคำสั่งต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าแมวค่ะแมวทำท่าไหนคะหนวดแมวแบบนี้เลยและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะเคาะจังหวะและให้เด็กๆเคลื่อนไหวทำท่าแมวไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคำสั่งต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าปลาค่ะปลากำลังว่ายน้ำเลยและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

น่ารักมากค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: เก่งมากค่ะเด็กๆเราผ่อนคลายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้ว
0: ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคำสั่งที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวในวันนี้มีคำสั่งอะไรบ้างคะเด็กๆให้เด็กๆทำท่าเป็นอะไรคะทำท่าเป็นนกและเด็กๆได้ทำท่าเป็นอะไรอีกคะ
1: เ
0: ป็นปลาและทำท่าเป็นอะไรอีกคะ
1: เป
0: ็นแมวสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกเด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องอาหารของสัตว์ค่ะครูหญิงนะคะจะมีเสียงปริศนาให้เด็กๆได้ฟังนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันฟังและทายเสียงปริศนาของคุณครูนะคะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินเป็นเสียงของอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะข้อตกลงของเราในการฟังเสียงปริศนานะคะเด็กๆเด็กๆเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆเมื่อเด็กๆฟังเสียงเด็กๆจะพูดคุยกันได้ไหมไม่ได้นะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปริศนากันค่ะ

0: เด็กๆคิดว่าเสียงปริศนานี้คือเสียงอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงแมวแมวร้องยังไงนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเสียงปริศนาคือเสียงแมวและเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเสียงปริศนาที่คุณครูเปิดเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรคะเด็กๆปลายทางตอบมาเหมือนเด็กๆเลยค่ะว่าคือเสียงแมวนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆว่าเป็นแมวหรือเปล่า
1: แมว
0: ใช่ไหมคะเสียงปริศนาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงแมวค่ะแมวร้องยังไงนะคะเด็กๆแมวร้องเหมียวเหมียวเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงปริศนากันไปแล้วค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารของสัตว์ค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพอาหารของสัตว์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพอาหารอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นอาหารแมวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตในภาพสิคะว่ามีอาหารอะไรบ้างมีอาหารเม็ดและมีอาหารเปียกใช่ไหมคะในภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพอาหารแมวครูหญิงนะคะนำภาพที่เป็นอาหารสำเร็จรูปมาให้เด็กๆได้ดูค่ะแมวนะคะจะกินอาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูปและแมวก็กินปลาหรือเนื้อสัตว์ได้ด้วยค่ะถ้าไม่มีอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารเปียกนะคะแมวก็จะกินปลาได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะอาหารแมว
1: อาหารแมว
0: ในภาพนี้นะคะก็คืออาหารแมวค่ะเด็กๆแมวกินอาหารอะไรได้บ้างคะอาหารเม็ดหรือว่ากินปลาด้วยใช่ไหมคะหรือว่าอาหารเปียกที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเป็นภาพอาหารเม็ดเด็กๆคิดว่าอาหารเม็ดในภาพนี้คืออาหารของสัตว์ชนิดใดคะสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆถูกต้องค่ะอาหารในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คืออาหารสุนัขค่ะสุนัขนะคะสามารถกินอาหารสำเร็จรูปได้ค่ะหรือว่าสุนัขนะคะสามารถกินเนื้อสัตว์ต่างๆได้เหมือนกันในกรณีที่เราไม่มีอาหารเม็ดหรือว่าอาหารสำเร็จรูปนะคะคุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ
1: อาหาร
0: สุนัข
1: อาหาร
0: สุนัขภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพอาหารสุนัขนะคะเป็นอาหารเม็ดหรือว่าอาหารสำเร็จรูปค่ะแต่ถ้าเราไม่มีอาหารเม็ดหรือว่าอาหารสำเร็จรูปสุนัขกินอะไรได้บ้างคะเด็กๆกินเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่ากินปลาเหมือนกับแมวได้เหมือนกันค่ะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูภาพอาหารสุนัขไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพนี้คืออาหารของสัตว์ชนิดใดคะ
1: ปลา
0: เด็กๆคิดว่าเป็นอาหารปลาภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพอาหารปลาอาหารลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นกลมๆเป็นเม็ดใช่ไหมคะอาหารปลานะคะเด็กๆจะเป็นอาหารเม็ดหรือว่าถ้าเราไม่มีอาหารเม็ดนะคะเราสามารถนำขนมปังให้ปลากินได้ค่ะคุณนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะอาหารปลาในภาพนี้นะคะก็คืออาหารปลาค่ะปลานะคะจะกินอาหารเม็ดหรือว่าจะกินขนมปังหรือว่าเศษอาหารต่างๆนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นชิ้นเล็กๆค่ะปลานะคะจึงจะกินได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพอาหารปลากันไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะ คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีวัววัวกำลังทำอะไรคะ
1: ก
0: ิน
1: หญ
0: ้ากินหญ้าภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพวัวกำลังกินหญ้าหรือว่าอาหารของวัวก็คือหญ้านั่นเองค่ะหญ้าหรือว่าฟางนะคะเป็นอาหารของวัวค่ะกวินนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะอาหารวัว
1: อาหารว
0: ั
1: ว
0: อาหารของวัวนะคะก็คือหญ้าหรือว่าฟางนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับอาหารสัตว์กันไปแล้วนะคะสัตว์ที่เด็กๆได้ดูมีอะไรบ้างคะเมื่อสักครู่นี้อาหารของอะไรบ้างคะอาหารแมวและมีอาหารอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆได้เรียนรู้หญ้าเป็นอาหารของอะไรคะ
1: ว
0: ัวและมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้เลยอาหารแมวอาหารสุนัขใช่ไหมคะและอาหารปลาหรือว่าอาหารวัวค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพกันไปแล้วค่ะต่อไปครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำคือกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะเด็กๆอยากทำนะคะครูหญิงนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูนะคะว่าสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะมีอะไรบ้างและครูหญิงนะคะมีภาพใบหน้าสัตว์ให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆดูภาพใบหน้าสัตว์ก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือกระต่ายและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือสุนัขและภาพต่อไปค่ะเด็กๆวัวและภาพต่อไปค่ะเด็กๆแมวและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆไก่ภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือใบหน้าสัตว์ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ค่ะและคุณครูนะคะมีอาหารมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะอาหารตะกร้าแรกค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คืออาหารแมวอาหารคะจะเป็นอาหารเม็ดอาหารสำเร็จรูปนะคะและมีเนื้อปลาด้วยค่ะและตะกร้าต่อไปค่ะเด็กๆตะกร้านี้นะคะก็คืออาหารสุนัขค่ะเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะคะและตะกร้าต่อไปค่ะเด็กๆตะกร้านี้นะคะก็คือข้าวโพดค่ะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดจะเป็นอาหารของไก่ค่ะและตะกร้าต่อไปค่ะเด็กๆคือข้าวเปลือกข้าวเปลือกนะคะจะเป็นอาหารของไก่ค่ะไก่นะคะสามารถกินได้ทั้งข้าวเปลือกและข้าวโพดเลยค่ะและตะกร้าต่อไปค่ะเด็กๆหญ้าหญ้านะคะจะเป็นอาหารของวัวค่ะและตะกร้าสุดท้ายค่ะเด็กๆแครอทแครอทนะคะจะเป็นอาหารของกระต่ายค่ะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูภาพใบหน้าสัตว์และอาหารกันไปแล้วนะคะครูหญิงจะเลือกตัวแทนเด็กๆคนแรกออกมาป้อนอาหารสัตว์ให้คุณครูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะน้องไม้น้องไม้จะเลือกตักอาหารชนิดใดคะน้องไม้เลือกอาหารอะไรคะ
2: อาหารแมวค่ะ
0: น้องไม้เลือกอาหารแมวน้องไม้ตักอาหารและน้องไม้ลองดูสิคะว่าแมวอยู่ตรงไหน
2: แมวอย
0: ู่
2: ตรงนี้ค่ะ
0: เพื่อนตักอาหารแมวได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะได้เลือกอาหารแมวและได้นำอาหารไปป้อนให้กับแมวเรียบร้อยแล้วค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมจะเลือกอาหารชนิดใดคะที่น้องข้าวหอมเลือกคืออาหารอะไรคะ าหารอะไรลูกอาหารของสัตว์ชนิดใดคะ
2: หมา
0: อาหารของสุนัขน้องข้าวหอมตักอาหารเม็ดไปป้อนสุนัขเลยค่ะเพื่อนๆตักอาหารเม็ดไปป้อนสุนัขถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะน้องมาตินจะเลือกอาหารอะไรคะที่น้องมาตินเลือกคืออะไรคะ
2: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดคะ
2: ไก
0: ่ไก่น้องมาตินตักไปป้อนไก่ได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตดูนะคะว่าน้องมาตินจะไปป้อนอาหารไก่ได้ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะครูหญิงนะคะยังเหลืออาหารอีก3ตะกร้าเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าสัตว์บางตัวนะคะยังไม่ได้กินอาหารเลยครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ
3: น
0: ้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกอาหารอะไรคะน้องเดมี่เลือกอาหารได้เลยค่ะน้องเดมี่เลือกอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: ข้าวเปลือก
0: ข้าวเปลือกข้าวเปลือกเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดคะข้าวเปลือกเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆ ไก่นะคะน้องเดมี่นำข้าวเปลือกไปให้ไก่กินได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะน้องบาทเลือกอาหารค่ะน้องบาทเลือกอะไรคะ
4: แครอท
0: เลือกแครอทแครอทเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดคะ
5: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายอยู่ตรงไหนคะนำแครอทไปป้อนกระต่ายได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะและตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานเลือกอาหารสัตว์ได้เลยค่ะหยิบตรงนี้ได้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องขนมหวานเลือกอะไรคะ
6: หญ้า
0: หญ้าหญ้าเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดคะ
7: วั
0: วน้องขนมหวานนำหญ้าไปป้อนวัวได้เลยค่ะ

0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำอาหารมาป้อนสัตว์ทุกตัวครบแล้วนะคะอาหารของกระต่ายคืออะไรคะเด็กๆแครอทและอาหารของสุนัขล่ะคะคืออะไรคะอาหารเม็ดหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะและอาหารของวัวค่ะเด็กๆคืออะไรคะหญ้าและอาหารของแมวค่ะคือปลาหรือว่าอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารเม็ดนะคะและอาหารของไก่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะข้าวโพดหรือว่าข้าวเปลือกนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์กันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะอาหารของสัตว์นะคะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารบ้างนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆออกมาสนทนาออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารบ้างคะ
1: แครอท
0: แครอทแครอทเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สัตว์ชนิดใดกินอาหารอะไรบ้างคะ
3: ไก
0: ่ไก่ไก่กินอะไรเป็นอาหารนะคะ
3: ไก่ต้องกินข้าวโพด
0: ข้าวโพดหรือว่าข้าวเปลือกและมีสัตว์ชนิดใดอีกบ้างคะที่กินแครอท
3: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายกินแครอทเป็นอาหารเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะลายตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้อาหารของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารบ้างคะ
4: หนูต้องกินอาหารเหนียวค่ะ
0: แมวแมวกินอาหารอะไรคะ
4: แมวกินอาหารเม็ดค
0: ่
4: ะ
0: แมวกินอาหารเม็ดหรือว่าอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะและนอกจากจะกินอาหารเม็ดแล้วแมวยังกินอะไรเป็นอาหารอีกได้บ้างคะ
4: ปลาค่ะ
0: เนื้อปลาเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและก็หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารบ้างคะ
5: แครอท
0: แครอทสัตว์ชนิดใดกินแครอทเป็นอาหารคะ
5: กระต่ายครับ
0: กระต่ายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะ

ในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์ค่ะและเด็กๆนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะ

มันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมประดิษฐ์ปลาจากจานกระดาษค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ปลาจากจานกระดาษมาให้เด็กๆ ดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือจานกระดาษที่คุณครูนะคะตัดเป็นรูปปลาไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกระดาษแก้วหรือกระดาษว่าวนะคะเด็กๆนะคะจะต้องใช้กระดาษว่าวนะคะในการขยำค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือตาคุณครูนะคะตัดเป็นดวงตามาให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะนำดวงตาไปติดไว้ที่จานกระดาษค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะตะกร้านะคะตะกร้าจะมีไว้สำหรับให้เด็กๆนะคะขยำกระดาษใส่ไว้ในตะกร้าค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์ปลาจากจานกระดาษให้เด็กๆ ดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆจะต้องเลือกจานกระดาษที่เป็นรูปปลา1ใบนะคะและเมื่อเด็กๆนะคะเลือกจานกระดาษที่เป็นรูปปลาแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกกระดาษแก้วนะคะเลือกกระดาษแก้วมาขยำค่ะเราจะขยำกระดาษใส่ไว้ในไหนคะเด็กๆใส่ไว้ในตะกร้านะคะให้เด็กๆเลือกกระดาษแก้วในสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเด็กๆขยำกระดาษแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆขยำกระดาษเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนำกระดาษที่ขยำเสร็จแล้วใส่ไว้ในตะกร้าก่อนค่ะเด็กๆนะคะเลือกกระดาษที่เด็กๆสนใจได้เลยและให้เด็กๆนะคะขยำกระดาษใส่ไว้ในตะกร้าค่ะกระดาษที่เด็กๆขยำวันนี้นะคะเราจะทำเป็นเกล็ดปลาค่ะให้เด็กๆค่อยๆขยำแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆใช้มือขยำกระดาษของเราแบบนี้ค่ะ

และเมื่อเด็กๆขยำเสร็จแล้วให้เด็กๆนำมาใส่ไว้ในตะกร้าค่ะเด็กๆนะคะเลือกกระดาษขยำนะคะและถ้าเด็กๆขยำกระดาษเสร็จแล้วพึงพอใจแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทาเก้า

ไหลหรือว่ายังหยดอยู่ใช่ไหมคะถ้ากาวของเราหยดอยู่เราจะต้องทำยังไงคะเด็กๆเราจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะค่ะกาวของคุณครูไม่หยดแล้วนะคะคุณครูจะนำมาทาที่จานกระดาษค่ะเด็กๆทากาวลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะนำกระดาษที่เราขยำนะคะมาติดเป็นเกล็ดปลาค่ะเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วให้เด็กๆนำกระดาษที่เด็กๆขยำลงมาติดไว้บนจานกระดาษค่ะแบบนี้นะคะตอนที่เด็กๆติดกาวให้เด็กๆใช้นิ้วมือกดกระดาษลงไปด้วยค่ะแบบนี้ค่ะถ้ากาวของเด็กๆแห้งแล้วนะคะเด็กๆสามารถใช้สีเทียนในการวาดต่อเติมได้ค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้ทำเกล็ดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกตาปลาค่ะนำมาติดตกแต่งนะคะให้เด็กๆติดตาปลาลงไปได้เลยค่ะผลงานนี้นะคะเด็กๆถ้ากาวของเราแห้งเราสามารถวาดต่อเติมได้ค่ะครูหญิงนะคะจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะผลงานของคุณครูเสร็จแล้วสวยไหมคะนี่นะคะก็คือผลงานประดิษฐ์ปลาจากจานกระดาษค่ะผลงานนี้นะคะเด็กๆจะต้องขยำกระดาษแก้วนะคะและนำมาทากาวติดลงบนจานกระดาษค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติและมุมอะไรคะและมุมเกมการศึกษาถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆจึงจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมประดิษฐ์ปลาจากจานกระดาษให้เด็กๆ เดินไปปั๊มสัญลักษณ์จานกระดาษเลยค่ะ